0: สากลถวายงานสืบสารพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และจิตรกรรมฝาผนังไทยนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคม2569ไมชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือและเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเอาผิดตามขั้นตอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันนี้ได้เชิญกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นผู้ดำเนินการจับกุมขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงรายละเอียดรวมทั้งมาตรการสอบสวนสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายนายธีรุตสุภาวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบมีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยังไม่ทราบต้องรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนและจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และจะไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวและหากพบว่ามีความผิดจริงจะตรวจสอบไปถึงผู้ที่สอบผ่านแล้วด้วยหรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยแต่ต้องขยายผลถึงที่สุดทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินถึงรายละ 350,000 ถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุข้าราชการ
2: นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมที่จะชี้แจงและวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณและมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ72คน
4: พร้อมครับวันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.ก.งบประมาณทุกอย่างเรียบร้อยผ่านข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการอะไรนะ72คน25คนแล้วแต่วาระนะครับก็ป่าทุกอย่างไปหมดแล้ว
3: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน
3: ทั้งนี้ในส่วนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มี72คนเท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึง2568ประกอบด้วยสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนและสัดส่วนพรรคการเมืองต่างๆจำนวน54คนแบ่งเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาล32คนและส.ส.ฝ่ายค้าน22คน ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการทั้งด้านการเดินทางและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยเปลี่ยนมาใช้มาตรการใหม่ค่าแรกเข้าเริ่มต้น17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวเพื่อลดความซ้ำซ้อนอัตราแรกเข้าเมื่อผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายสายรถไฟฟ้าสนับสนุนให้ใช้บัตร EMV Contactless Card ชำระค่าโดยสารพร้อมเตรียมกำหนดอัตราค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณอย่างต่อเนื่องซึ่งการออมเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและช่วยให้มีเงินออมเพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนซึ่งการออมเพิ่มจะส่งผลให้เงินออมมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากพลังของผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกสามารถทดลองออมเพิ่มเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่เทศบาลตำบลตลาดแร้งตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านขว้าจังหวัดมหาสารคามที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนตำบลวังยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสกลนครที่หมู่3โรงเรียนบ้านนาเพียงสว่างวิทยานุกูลจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดได้ณหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ก
9: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปได้ด้วยดีซึ่งอิหร่านยินยอมอย่างเบ็ดเสร็จที่จะเปิดทางให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ในระดับสูงต่อไปในอนาคตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ข้อตกลงสำคัญหลายประการที่ดำเนินการโดยอิหร่านสหรัฐยินยอมที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยไม่มีการปิดล้อมทางทะเลจากกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามเรือของสหรัฐทุกลำจะยังประจำการอยู่ที่เดิมหากมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมอีกครั้ง
12: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกองกำลังทหารออกจากดินแดนของเลบานอนทั้งหมดโดยทันทีเนื่องจากอิสราเอลและเลบานอนมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วโดยเฉพาะบริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ำลิทานีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนของอิสราเอลประมาณ30กิโลเมตรโดยจะมีเพียงกองทัพของเลบานอนเท่านั้นที่จะประจำการในพื้นที่ดังกล่าวได้ขณะที่ล่าสุดกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีพลเรือนที่อยู่ใกล้กับรถขุดดินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่กำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณถนนโดยกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ประณามการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้ง
1: กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินของสหประชาชาติหรือ ECW รายงานว่าตัวเลขของเด็กทั่วโลกที่เผชิญกับภาวะหยุดชะงักทางการศึกษาจากความขัดแย้งการพลัดถิ่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อพุ่งสูงถึง258ล้านคนโดยมีเด็กอย่างน้อย93ล้านคนต้องออกจากระบบการศึกษาและเกือบร้อยละ60ของจำนวนเด็กทั้งหมดอาศัยอยู่ในอัฟกานิสถานบังกลาเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นต้นนายเมซาจัลบูตผู้อำนวยการ ECW กล่าวว่าความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ความก้าวหน้าทางการศึกษาต้องถดถอยลงพร้อมย้ำว่าพื้นที่ใดมีการตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนและการลงทุนจะสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ซึ่งถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เหล่านี
12: ้กรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าดัชนีวัดอุณหภูมิระดับชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงถึง 29.8 องศาเซลเซียสซึ่งทำลายสถิติสูงสุดที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ที่ 29.4 องศาเซลเซียสและยังถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเริ่มวัดค่าความร้อนเมื่อปี2490ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสอาทิหอไอเฟลและพิพิธภัณฑ์ลูฟต้องปิดทำการก่อนเวลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม K โปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5-0โปรตุเกสมี4แต้มโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนกลุ่ม L อังกฤษเสมอกับกานา0-0มีโอกาสเข้ารอบทั้ง2ทีมสำหรับวันนี้ในกลุ่ม K โคลอมเบียพบกับ DR คองโกเวลา 9:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกกรมพละศึกษาเดลีนิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพัชราสัยอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-1อัสสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพชินิมิตวิทยาคม2-2แบ่งกันเป็นทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3-0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วัดสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4-0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม4วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ไทยเปิดสนามตบเอาชนะฮ่องกง3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวโทจิรินแก้วเก่าเยาวชนทีมชาติไทยมือวางอันดับ4ของรายการโอชนะคาโรลีนาคอสติลโควาจากยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก6-4และ6-3โทจิรินผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับลูวานัทวาทานีจากอินโดนีเซียขณะที่จินิภาจราชูวานิชชนะสุกริตตาสุกแก้ว6-2ทั้ง2เซตด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลเยาวชนทีมชาติไทยชนะเฮิร์ตพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์6-1และ6-3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกาพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้มอเทนไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์หรือ XCEซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน XCE World Cup ในอนาคตเพื่อโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:31 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
12: กรณีที่ต้องขับรถที่ประสบเหตุกระจกด้านข้างแตกให้ลดกระจกหน้าต่างลงเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้กระจกแตกลงมาอีกแม้กระจกที่แตกจะเป็นชนิดที่เป็นรอยร้าวคล้ายใยแมงมุมแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและควรนำรถให้ศูนย์บริการเปลี่ยนกระจกบานใหม่หรือแก้ไขรอยร้าวบนกระจกเพื่อป้องกันกระจกแตกร้าวเพิ่มขึ้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ทุกครั้งแม้ไม่รุนแรงแต่หากผู้ขับขี่ไม่รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็อาจก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดได้ใส่ใจใฝ่รู้เทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุด้วยนะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่2สำหรับประเพณีในเดือน6จะยิ่งเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพระมหากษัตริย์กับราษฎรอย่างชัดเจนเป็นความสำคัญเกี่ยวกับการทำนาซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพระราชพิธีแรกนาขวัญในเดือน7และเดือน8ทั้งพระราชพิธีและประเพณีท้องถิ่นก็ไม่แตกต่างกันนั่นคือการถวายสลากพัดและถวายเทียนพรรษาเดือน9เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในราชสำนักจะจัดช้าไป1เดือนหรือเดือน10เรียกว่าพระราชกุศลกาลานุกาลติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
17: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวเมื่อเกิดการสูญเสียดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์พร้อมผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นเช้านี้เราจะพูดคุยถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้กับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกต
19: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีนิกรคะ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ท่านรัฐมนตรีคะเหตุผลสำคัญที่ทางกระทรวงต้องเร่งปฏิรูปการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในขณะนี้ค่ะเป็นเพราะเหตุใดคะ
20: ก็จริงๆด้วยความที่ว่ากระแสข่าวแล้วกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็มีหลายสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้มีการปิดตัวไปแล้วก็ยกเลิกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีบางสมาคมที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเดือดร้อนนะครับเราก็เลยมันก็ต้องมีส่วนที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ต้องมาวางแผนกันว่าในอนาคตเราเนี่ยมีอะไรที่สามารถที่จะช่วยแล้วก็สามารถปรับปรุงได้ในกระบวนการของกระทรวงเองโดยกรมกิจการสตรีและครอบครัวเนี่ยให้พี่น้องประชาชนไม่มีปัญหาตรงนี้ในอนาคตนะครับหลักการมันก็คือช่วยให้การทำงานของสมาคมที่เราได้เป็นนายทะเบียนรับรองจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็คุ้มครองกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับ
19: ค่ะท่านคะปัญหาที่พบจากการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านมาค่ะมีประเด็นปัญหาใดที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกบ้างคะ
20: คือถ้าเป็นหลักๆง่ายๆก็ตรงไปตรงมาเลยคือเขาปิดกิจการไปแล้วก็มีพี่น้องสมาชิกบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลว่าทำไมถึงยกเลิกการเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เขาก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะต้องได้เงินจากค่าที่เป็นสมาชิกนะครับถ้ากรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับก็ไม่ได้เงินจากตรงนี้ซึ่งเขาอาจจะเป็นสมาชิกที่จ่ายทุกปีสงเคราะห์เพื่อนๆสมาชิกมาทุกปีแล้วพอถึงใกล้ๆของตัวเองหรือของตัวเองแล้วหรือของญาติตัวเองแล้วเนี่ยลูกหลานก็ไม่ได้เงินอย่างนี้ครับตัวสมาคมปิดตัวไปก่อนนะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าทางคณะกรรมการบริหารสมาคมขาดสภาพคล่องเก็บเงินจากสมาชิกได้ไม่ครบอย่างนี้ครับก
19: ็
20: เลยเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงทั้งแนวทางการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางการให้ความรู้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องไปช่วยกำกับดูแลในพื้นที่ครับ
19: ทราบว่าจะมีการผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ด้วยอะค่ะมีสาระสำคัญอย่างไรแล้วก็จะช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมากขึ้นอย่างไรบ้างคะ
20: คือในหลักการของการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องอะเนาะแล้วก็หลักๆคือเราเองเนี่ยตัวกระทรวงเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายทะเบียนกลางที่มีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนแล้วก็จัดตั้งสมาคมแล้วก็ยกเลิกนะครับแต่คนที่จะช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ได้เนี่ยก็จะเป็นท้องถิ่นนะครับในอำเภอท้องถิ่นกลุ่มนี้เนี่ยเราจะปรับปรุงการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโทษกรณีทุจริตโดยที่มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญครับคือหลักการเราไปอยู่ที่ท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับกฎการแก้กฎหมายตรงนี้เนาะครับผม
19: ประชาชนที่มาเป็นสมาชิกในปัจจุบันจะได้รับประโยชน์หรือว่าความมั่นใจจะช่วยเพิ่มได้อย่างไรบ้างจากการปฏิรูปครั้งนี้ค่ะ
20: ผมคิดว่าก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจมากขึ้นนะว่ากฎหมายฉบับนี้คือเราปฏิรูปเนี่ยเราจะมีการดำเนินการ3อย่างน
19: ะ
20: 1ก็คือการแก้กฎหมายเนาะ2ก็คือการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในเรื่องของการรับจดทะเบียนการอัปเดตสถานะของสมาคมให้พี่น้องได้สามารถตรวจสอบได้แล้วก็จะรวมอนาคตก็จะรวมไปถึงการทำให้ฐานข้อมูลของสมาชิกของสมาคมอยู่ในระบบได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงระบบบัญชีที่จะอยู่ในสมาคมตรงนี้ที่สมาคมต้องใช้เนี่ยมันอยู่ในนี้ด้วยเพราะมันก็ควรจะดูได้ว่าสถานะทางการเงินเป็นยังไงผลดำเนินการเป็นยังไงเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่ได้เราอาจจะจ่ายเงินปีละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทแต่เราก็ไม่รู้ว่ายอดจริงๆมันเก็บได้ครบตามเป้าหมายที่จะต้องเก็บแต่ละปีไหมก็จะมองให้เห็นถึงสภาพคล่องว่าสมาคมเรามีสภาพคล่องขนาดไหนแล้วก็จะได้เวลาประชุมสมาคมประจำปีก็จะได้ให้ข้อมูลกันแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วที่สำคัญที่สามคือการที่จะต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับนายทะเบียนท้องที่ให้มากขึ้นนะครับเพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนรับจดทะเบียนในตำบลระดับตำบลระดับอำเภอพวกนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ช่วยเราในการที่จะเป็นนายทะเบียนท้องที่แล้วก็เราต้องให้ความรู้เขาให้มากขึ้นทั้งในแง่ของข้อกฎหมายในแง่ของการติดตามแล้วก็ในแง่ของการประสานงานในกรณีที่เกิดการทุจริตขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่คือเป้าหมายของการพยายามที่จะปรับปรุงแผนปฏิรูป3ด้านของการส่งเสริมงานด้านสมาคมชาวบ้านได้คือส่งให้เข้มแข็งนะครับผมคิดว่ามันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีความเป็นทันสมัยมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือก็จะให้ความรู้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของนายทะเบียนท้องที่ในท้องถิ่นนะครับให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับผมมั่นใจว่าถ้าอย่างนี้นะพี่น้องประชาชนก็จะมั่นใจได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ
19: ท่านรัฐมนตรีคะมีการประมาณการไหมคะการปรับกฎหมายแก้กฎหมายจะเกิดขึ้นแล้วก็แล้วเสร็จช่วงไหนคะ
20: ผมตอนนี้ก็คือได้ลงนามแล้วก็เสนอเข้าครม.แล้วก็อยู่ที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีถ้าพิจารณาก็เอาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาครับ
19: ค
20: ิดว่าก็จะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งน
19: ะ
20: สักระยะหนึ่งแต่ว่าอันนี้ในส่วนของกฎหมายแต่ส่วนที่กระทรวงทำได้เลยก็คืออย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราก็ได้ยื่นคำของงบประมาณปี70ไปแล้วในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาเนี่ยพอถ้างบประมาณโครงการนี้ผ่านสภามาตุลาแล้วก็สามารถดำเนินการพัฒนาระบบในส่วนของข้อที่เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เนี่ยผมคิดว่าก็ใช้ระยะเวลาพัฒนาระดับหนึ่งแล้วก็คงต้องมีการอบรมให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่สมาคมทั่วประเทศอีกรอบหนึ่งผมคิดว่ามันก็คงไม่เสร็จเร็วทันทีแต่อย่างน้อยมันมี3ขาเนี่ยมันเดินขาใครขามันได้เนาะแล้วก็ด้านที่3คือการเพิ่มพัฒนาศักยภาพของนายทะเบียนท้องที่เนี่ยผมก็คงเป็นการอบรมแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในแง่กฎหมายฉบับใหม่ที่จะได้มาใช้ก็คงน่าจะเป็นปีหน้ากว่าจะได้ประกาศใช้แล้วก็ตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็น่าจะประมาณปีหน้าเหมือนกันก็จะได้เริ่มใช้ครับผมคิดว่ามันก็เป็นโรดแมปไม่เร็วแต่อย่างน้อยก็ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าเรามี tools เรามีเครื่องมือเรามีแนวทางที่จะปรับปรุงการทำงานให้พี่น้องมั่นใจได้มากขึ้นว่าการสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้สมาคมปิดตัวไปยกเลิกไปขาดสภาพคล่องแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็อย่างน้อยก็จะมีกลไกที่จะมาช่วยแก้ตรงนี้ครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากประชาชนที่เป็นสมาชิกหรือที่กำลังสนใจจะเข้าร่วมสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ภายใต้แนวทางปฏิบัติรูปครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะ
20: ผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับอันไหนที่เป็นสมาคมท่านไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยก็อยากให้พี่น้องนี่ถ้ามีโอกาสก็ปกติคณะกรรมการสมาคมก็จะประชุมสมาคมอยู่ละปีหนึ่งอาจจะครั้งหรือ2ครั้งก็อยากให้เข้าไปฟังดูแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเขาด้วยนะครับแล้วว่าเขาเดินงานเป็นยังไงเก็บเงินได้ครบไหมขาดเป็นยังไงแล้วการทำงานโปร่งใสไหมถ้าไม่โปร่งใสแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราในการที่จะเสนอแนะหรือท้วงติงอะไรได้บ้างมันก็จะเป็นการช่วยติดตามให้มันรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็พี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ในข่ายที่สมาคมปิดตัวไปแล้วแล้วก็มีข้อสงสัยข้อท้วงติงว่าอาจจะเกิดการปิดตัวไปยกเลิกไปแบบไม่ถูกต้องก็อันนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถทำเรื่องเรามาให้ขอตรวจสอบได้ทางกระทรวงเองและทางสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก็ยินดีจะรับข้อร้องเรียนแล้วก็ไปตรวจสอบให้ครับครับผม
19: วันนี้ต้องขอขอบท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
20: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA

0: ไทยจึงได้ประกาศยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของ15หน่วยงานหลักอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและกสทช.เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเข้าช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดนอกเหนือจากภัยออนไลน์แล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีในการทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐบาลได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ของคนไทยแม้ว่าการทำงานจะเผชิญกับอิทธิพลและการข่มขู่ต่อเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่แต่นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความไม่ถูกต้องเด็ดขาดดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงให้ความมั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
1: เรื่องอะไรที่ผิดกฎหมายรัฐบาลยอมไม่ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมไม่ได้ให้ท่านมีความมั่นใจว่าท่านทำไปเถอะผมอยู่กับท่านผมแบกท่านเต็มที่ขอให้ทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนมีขวัญและกำลังใจและมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านปรับป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ถือเป็นวาระแห่งชาติเรื่องแกรมเมอร์เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของประเทศใดก็ตามที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ชื่อเสียงคนปี้หมดความมั่นใจไม่มีนักลงทุนไม่มาคนท่องเที่ยวไม่มาสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติ
0: จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนโดยปราศจากความหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆส่งผลให้ตัวเลขดัชนีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาชาวโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งจากการดำเนินงานเชิงรุกของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ตัดวงจรแก๊งสแกมเมอร์และทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อคืนความสุขและสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
3: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
2: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแนะประชาชนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์เสริมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสแกนความเสี่ยง AI ในยุคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในทุกย่างก้าวของชีวิตตั้งแต่การซื้อของออนไลน์ไปจนถึงการทำงานที่ซับซ้อนปฏิเสธไม่ได้ว่าความสะดวกสบายเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบหลังบ้านที่ต้องพึ่งพาข้อมูลส่วนบุคคลปริมาณมหาศาลแต่ท่ามกลางความอัจฉริยะของเทคโนโลยีกลับแฝงไปด้วยภัยเงียบด้านความปลอดภัยของข้อมูล

0: ที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างล่าสุดพันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยว่า PDPC ในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลตามกฎหมาย PDPA ได้กังวลถึงแนวโน้มการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเทรนหรือฝึกสอน AI ซึ่งหากขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุมข้อมูลเหล่านี้อาจกลายเป็นช่องโหว่ที่หลุดรอดไปถึงกลุ่มมิจฉาชีพแม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงแต่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเร่งออกแนวปฏิบัติเพื่อวางรากฐานความปลอดภัยให้สังคม
1: ซึ่งเราจะเห็นว่าพอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองจะต้องมีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนเรายอมรับได้หรือไม
0: ่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ต้องตระหนักในเวลานี้คือ AI ยอดนิยมส่วนใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนใช้งานฟรีมักตั้งค่ามาตรฐานให้ระบบสามารถนำข้อความที่เราพิมพ์แชทหรือประวัติการใช้งานยิงตรงกลับไปประมวลผลเพื่อเรียนรู้ต่ออย่างเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศส่งผลให้คำว่าการรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การแยกแยะข่าวปลอมอีกต่อไปแต่ได้ขยายขอบเขตไปถึงการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของเทคโนโลยีและการรู้จักปกป้องตนเองในโลกไซเบอร์เช่นการเลือกใช้โหมดสนทนาชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระบบจดจำพฤติกรรมนอกจากนี้ด่านสำคัญที่น่ากังวลคือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สามารถปลอมแปลงใบหน้าและสวมรอยเสียงได้อย่างแนบเนียนเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินซึ่งกลายเป็นทักษะใหม่ที่ประชาชนยุคนี้จำเป็นต้องมีเพื่อเอาชีวิตรอด
1: ข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับ
0: ทางนี้ความคืบหน้าล่าสุดสคสได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆมีแนวคิดในการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นรวมถึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนนำ AI มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลสุขภาพหรือประวัติอาชญากรรมดังนั้นการใช้ชีวิตในยุค AI ให้ปลอดภัยคือการผสานเทคโนโลยีเข้ากับความระมัดระวังคิดก่อนพิมพ์และตรวจสอบก่อนเชื่อเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเพียงเครื่องมือที่สามารถสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงโดยไม่ทิ้งร่องรอยความเสี่ยงเอาไว้เบื้องหลังนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐบาลตั้งเป้าร่วมมือกับภาคเอกชนยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้ได้สูงกว่า3%และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันติด1 ใน 20ของโลกภายในปี2573ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: กับดักรายได้ปานกลางและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เติบโตในระดับต่ำเฉลี่ย2.7%กลายเป็นโจทย์สำคัญของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยล่าสุดนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากรอ.ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันไทยให้ติด1 ใน 20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้ได้สูงกว่า3%ผ่านการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วย4เครื่องยนต์หลักที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แก่การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายการเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับตลาดโลกพร้อมกระจายโอกาสลงสู่พื้นที่และผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME การพัฒนาคนไทยให้เก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นพร้อมรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐปลดล็อกอุปสรรคเพิ่มความโปร่งใสหวังให้วินัยการคลังมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงภาคผลิตและบริการเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยเติบโตประชาชนยั่งยืนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ได้30%ของ GDP และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12 ปี ดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดและติดตามผลทั้งในระยะ6เดือน12เดือนและตลอดวาระรัฐบาล
4: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำมีกองหน้ากองกลางและกองหลังกองหลังเนี่ยก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนกองกลางจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่มั่นคงมีน้ำที่เพียงพอมีโครงสร้างพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้มีโครงสร้าง AI ดิจิตอลนะครับที่พร้อมแล้วก็มีกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีแรงงานที่มีทักษะทุนมนุษย์ที่เข้มแข็งเพื่อที่จะให้กองหน้านี่คือเป็นกองหน้าที่ไปปลุกเขาหารายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย
3: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีเป้าหมายพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงเปลี่ยนรายได้ต่อหัวจากปีละ 8,000 ถึง 9,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นปีละ 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งการบรรลุเป้าหมายใน12ปีนั้นจะต้องผลักดันให้ GDP ของไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ5ต่อปีโดยเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้จะมีความต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักแม้จะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรือนโยบายในอนาคต
5: ต้องการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วก็กฎระเบียบทั้งหมดเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตโกรทได้มากกว่าอันนี้เป็นการวางฐานเอาไว้ว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเนี่ยต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาแล้วทำเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ภายในถ้าทำสำเร็จเนี่ยภายใน12ปีเราก็จะขยับตัวได้ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงได้
3: เป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ในการเร่งศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญซึ่งหากสามารถปลดล็อกข้อจำกัดและเดินหน้าได้ตามแผนจะเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของเศรษฐกิจไทยและสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
6: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 330,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
7: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable model ของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกบที่จันทบุรีนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วย
6: ขณะที่นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกตุริมปัสโสภาภาครายงาน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมีให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555หากคุณมีครูที่มอบโอกาสสร้างอนาคตและเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนี่คือโอกาสในการตอบแทนและประกาศเกียรติคุณแด่ครูผู้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ขอเชิญศิษย์เก่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติเล็งเห็นคุณค่าความเป็นครูในอาเซียนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเสนอชื่อครูได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลขที่128ถนนเจ้าคุณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000หรือหมายเลขโทรศัพท์065-465-0584หรือ075-819-820หรือที่อีเมลกระบี่โปร1@gmail.comหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569
1: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
21: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังกันอยู่ทางคลื่น FM นะคะความถี่ 98.50 MHz แล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะคะสวทกระบี่กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคุยข่าว 98.5 นะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆนะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบนะคะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวข่าวสารนี้เราเคยประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะ 2-3 ครั้งแล้วล่ะค่ะสำหรับในเรื่องราวของการเสนอชื่อนะคะรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะของจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะจากทางด้านของที่ปรึกษาแต่งตั้งนะคะโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะซึ่งท่านจะดูแลจังหวัดตรังภูเก็ตและกระบี่ค่ะท่านแรกนะคะท่านชวีณตะกั่วทุ่งสวัสดีค่ะ
22: ค่ะสวัสดีค่ะ
21: ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะต้องบอกว่าท่านเนี่ยเคยเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่นะคะประเภทครูขวัญสิทธิ์ปี2562ค่ะแล้วก็ท่านยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือกของจังหวัดกระบี่ในปี2570นี้นะคะขอต้อนรับคุณครูแก้วตาประภาสสวัสดีค่ะ
22: สว
21: ั
22: สดีค่ะ
21: ค่ะทั้งสองท่านวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะคะในเรื่องราวของการเขาเรียกว่าเสนอนะคะเสนอชื่อเพื่อที่จะรับรางวัลนะคะสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะของจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยคงจะต้องเรียนถามทั้งสองท่านนะคะว่าทำไมหารางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยค่ะถึงมีความสำคัญต่อวงการการศึกษาแล้วก็ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูบ้างคะ
22: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอนำเรียนเรื่องที่มาของรางวัลของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนิดหนึ่งนะคะว
21: ่
22: าเมื่อปี2558นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกุมารีเนี่ยทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาเพราะนั้นทางครุสภาโดยสำนักงานสำนักงานเลขาธิการครุสภานะคะกับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาเนี่ยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเพื่อที่จะจัดตั้งรางวัลนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านในฐานะที่ท่านมีพระปรีชาสามารถด้านการศึกษานะคะแล้วก็ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการเสริมสร้างการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆนะคะอันนี้คือที่มาของรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยด้วยคุณูปการหลายๆด้านของพระองค์เนี่ยก็มองเห็นว่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องนำมาเพื่อที่จะเชิดชูและก็ยกย่องคุณครูที่ทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกช่วงวัยในท้องถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากด้วยความพระปรีชาสามารถด้วยความสามารถก็พระองค์เห็นด้วยในการที่จะให้มีรางวัลนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนยกย่องคุณครูผู้มีความเสียสละทุ่มเทให้กับนักเรียนในทุกๆมิติของการทำหน้าที่การเป็นครูนะคะเพราะฉะนั้นถึงมองให้เห็นว่าการจัดตั้งรางวัลนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อวงการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะปกติถ้า ถ้าการทำงานของคุณครูเนี่ยถ้าไม่มีใครที่จะหยิบขึ้นมาก็จะเห็นเป็นการทำงานของคุณครูปกติในโรงเรียนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะยกย่องเอาความดีเด่นความโดดเด่นในการทำงานของครูมาเพื่อเป็นต้นแบบให้กับสังคมได้รับรู้นะคะแล้วก็ทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษามากขึ้นนะคะ
0: ค่ะนี่ก็คือทำไมนี่ก็คือทำไมที่เราจะต้องมีรางวัลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีความสำคัญต่อวงการการศึกษาแล้วก็ต้องบอกครูผู้ปฏิบัติหน้าที
22: ่
0: ค่ะก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการนำเสนอรางวัลนี้ก็จะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วครูไม่ได้ทำงานแค่นั้น
22: ใช่ค่ะ
0: นะคะคือบางครั้งเนี่ยคุณครูหลายท่านก็ทำงานมากกว่าที่เราเห็นซะด้วยซ้ำ
22: ใช่ค่ะมากกว่าที่เราเห็นแล้วก็ทำให้หน่วยงานอื่นๆซึ่งไม่ได้อยู่ในวงการศึกษาก็ได้เห็นได้เห็นคุณค่าได้เห็นการทำงานจริงของครูมากขึ้นทำให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานอื่นๆกระทรวงอื่นๆแม้กระทั่งชุมชนหรือองค์กรต่างๆก็จะเห็นภาพว่าโอ้ครูเขาทำแบบนี้นะอะไรแบบนี้นะคะ
0: ค่ะค่ะทีนี้แนวทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือว่าศิษย์เก่าหรือว่าหน่วยงานต่างๆอะค่ะที่จะมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อคุณครูค่ะเราจะมีแนวทางยังไงบ้างคะ
2: ค่ะขอนำเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในประเด็นความสำคัญก่อนที่จะไปในประเด็นที่สองก็คือตัวคุณครูเองเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสในรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะก็จะเห็นว่านอกเหนือจากการทำงานอย่างทุ่มเทเต็มกำลังเต็มความสามารถแล้วเนี่ยคุณครูที่มุ่งในการทำงานลักษณะนี้จะไม่มุ่งหวังรางวัลแต่เมื่อได้รับเกียรติโดยการนำเสนอของลูกศิษย์ซึ่งเปิดโอกาสทางมูลนิธิเนี่ยเปิดโอกาสแนวทางไปสู่ประเด็นที่สองว่าในการเข้าสู่รางวัลเนี่ยมีแนวทางในการที่จะให้ประชาชนให้องค์กรให้หน่วยงานให้ลูกศิษย์นะคะมีโอกาสเป็นผู้นำเสนอโดยที่คุณครูไม่สามารถนำเสนอตัวเองได
0: ้
2: ค่ะตัวของคุณครูเองเนี่ยถือว่าได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดแล้วก็ได้รับผ่านการคัดเลือกของมูลนิธิได้รับเป็นครูขวัญศิษย์รุ่นที่3เมื่อปี62ค่ะอันนี้ก็ถือว่ากำลังใจคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะรางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ส่งเสริมกำลังใจจริงๆไม่ได้พูดเพื่อให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ลอยๆความไม่ถึงแต่ถ้าเราทำงานด้วยความมุ่งมั่นด้วยความวิริยะอุตสาหะอดทนแล้วก็พัฒนาทั้งตัวเองพัฒนาทั้งลูกศิษย์พัฒนาองค์กรสิ่งที่ตอบกลับมานั่นก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทรงเห็นความสำคัญของอาชีพครูก็เลยทำให้คุณครูมีความรู้สึกว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้าสู่รางวัลนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะไม่ใช่แค่ในประเทศเราค่ะรางวัลนี้เนี่ยมีขยายไปถึงต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี58เนี่ยค่ะท่านอาจารย์ชวีมีประเทศต่างๆเข้าร่วม11ประเทศแล้วก็หลังจากนั้นในปี2568
22: 68เพิ่มมาอีก3ประเทศ
2: ตอนนี้ก็เรามีต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายครูเจ้าฟ้าเนี่ย14ประเทศค่ะ
0: ค่ะค่ะนั่นหมายความว่าเมื่อครู่ที่อาจารย์แก้วที่คุณครูแก้วตาบอกว่าเป็นรางวัลที่จะต้องเป็นคนอื่นเสนอชื่อเราเข้าไปคือตัวเองเนี่ยไม่สามารถเสนอชื่อได
2: ้
0: ทีนี้ตรงนี้แนวทางสมมุติฝนเองเนี่ยอาจจะเห็นคุณครูที่อาจจะแบบสอนลูกๆแล้วเราเห็นว่าคุณครูท่านเนี้ยท่านดูแล้วทุ่มเทในการดูแลลูกศิษย์มากๆแล้วก็มีการทําเพื่อองค์กรอย่างเงี้ยเรามีแนวทางในการที่จะเสนอชื่อยังไงบ้างคะ
22: ค่ะสำหรับแนวทางเนี่ยนะคะที่ทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่7แล้วเนาะค่ะ6ปี6รุ่นที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่7เพราะนั้นจากกระบวนการในการที่เราดำเนินการเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นการสรรหา และคัดเลือกนะคะ ใช้สองคำใช้สรรหาและคัดเลือกเพราะฉะนั้นแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกเนี่ยก็จะมีได้หลากหลายมิติหลากหลายแนวทางนะคะเช่น1แนวทางที่เราจะต้องทำความเข้าใจและแจ้งให้ทุกหน่วยงานเข้าใจว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยคืออะไร
0: ค่ะ
22: ตรงนี้ต้องสร้างความเข้าใจให้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงก่อนนะคะถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ต้องฟังแล้วก็แค่ฟังได้ฟังแล้วก็มันยังมองไม่เห็นว่ามันมีความสำคัญอย่างไรนะคะตรงนี้ก็เลยคิดว่าแนวทางที่เราได้ดำเนินการมาทั้งมูลนิธิก็ได้นำเสนอแนวทางว่า1ต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหญ่โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นบอร์ดประธานเพื่อที่จะให้ได้นำเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเข้ามารับรู
0: ้
22: เพื่อทำความเข้าใจว่ามีรางวัลนี้เกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นวิธีสำคัญมากต่อไปก็คือจะต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและก็ถึงทุกพื้นที่นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นที่นี่วันนี้อันนี้ก็คือแนวทางหนึ่งนะคะแนวทางของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนรับรู้ว่ามูลรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยจะได้คนมาอย่างไรต้องประชาสัมพันธ์ให้เห็นแนวทางของการสรรหาและวิธีการคัดเลือกการสรรหาก็อย่างที่น้องแก้วตาได้นำเสนอไปแล้วว่าเมื่อเราแจ้งคณะทำงานทุกท่านรับทราบถึงกระบวนการและวิธีการที่จะได้มาซึ่งคุณครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเนี่ยก็จะผ่านทางช่องทางหนึ่งคณะกรรมการที่รับการแต่งตั้งช่วยประชาสัมพันธ์อันที่สองประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเช่นอย่างเงี้ยประชาสัมพันธ์โดยมี
2: สื
22: ่อคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เช่นประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะหัวหน้าสถานีวิทยุอันนี้เป็นช่องทางที่สำคัญมากการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นช่องทางและแนวทางหนึ่งที่จะทำให้คนเข้าถึงและรู้ว่ารางวัลนี้จะต้องได้มาอย่างไรอันที่สามสิ่งที่มองว่าเป็นจุดสำคัญก็คือหน่วยงานใดก็ได้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะสรรหาและเสนอชื่ออย่างที่น้องวันตาบอกเสนอชื่อโดยลูกศิษย์เสนอชื่อโดยหน่วยงานต่างๆมองเห็นว่าคนนี้เนี่ยเหมาะสมควรก็หน่วยงานเสนอได้องค์กรต่างๆหรือประชาชนผู้ปกครองเด็กก็ได้นะคะที่เห็นว่าคุณครูคนนี้เนี่ยใช่เลยสมควรที่จะได้รับรางวัลสามารถที่จะเสนอมาส่วนรายละเอียดในการที่จะทำเพื่อให้ได้กรอบได้แนวทางได้เอกสารก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่จะต้องมีคณะกรรมการนะคะเพื่อที่จะมาจัดทำให้เป็นเอกสารได้อันนี้พี่คิดว่าแนวทางตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำความเข้าใจให้กับหน่วยงานและบุคคลเข้าใจว่าวิธีการเสนอชื่อและการสรรหาเนี่ยทำได้โดยวิธีไหนบ้างและใครบ้างที่จะสามารถเสนอได้การสรรหาครั้งแรกแค่บอกว่าโอ้ครูคนนี้ก็ทำงานดีนะแค่บอกชื่อครูก็ถือว่าใช่แล้วนะคะอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรนะคะ
0: ค่ะนี่ก็คือการเสนอชื่อเอาแนวทางก็ไม่ได้ยากเลยคือแบบว่าสมมุติว่าเหมือนที่ฝนบอกว่าฝนไปเจอคุณครูท่านนึงที่สอนลูกเราแล้วเรามองเขามาเป็นปีละแล้วมีความรู้สึกว่าเขาทำงานทุ่มเทให้กับลูกศิษย์มากๆแล้วก็มีการพัฒนาลูกศิษย์ไปในทางที่ดีขึ้นอันนี้เราก็สามารถเสนอชื่อได้เลย
22: ค่ะเสนอชื่อแล้วพอได้เสนอชื่อปั๊บคณะกรรมการครูสภาซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลตรงนี้ก็จะต้องเอารายชื่อที่ได้รับการเสนอเนี่ยนะคะมาเพื่อที่จะไปประสานงานและก็ ทาบทามรายละเอียดกับคุณครูผู้ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะคะ
0: ค่ะนั่นหมายความว่าบางทีเจ้าตัวก็ไม่ได้ทราบเลย
22: ใช่ค่ะ
0: อ
22: ๋
0: อไม่ได้ทราบเลยแต่ว่าทางครูสภาก็จะเป็นคนประสานไป
22: คนอื่นเห็นคนอื่นก็สามารถเสนอได
0: ้
22: พอเสนอได้ปั๊บทางครุสภาเห็นปั๊บก็จะไปประสานกับเจ้าตัวอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเนี่ยมีคนเสนอมานะเห็นเอาไหมชอบไหมอยากจะให้ได้รับการเสนอยอมรับไหมอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่คุณครูผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องยอมรับด้วยนะคะแล้วก็ยินดีด้วยในการตรงนี้ด้วยความ
2: ที่จะให้ความเต็มใจค่ะ
22: นะคะ
2: ในขั้นตอนส่วนนี้นะคะก็จะมีองค์ประกอบในเป็นปลีกย่อยที่จะกำหนดว่าคุณครูสามารถที่จะเข้ารับการคัดเลือกหรือไม่ก็คือกรอบเวลาของการปฏิบัติงาน
0: ค่ะ
22: เดี๋ยวก็จะไปอยู่ในหลักเกณฑ์นะคะ
0: ค่ะ
2: ก็ผ่านการพิจารณาตรงนี้แล้วก็ไปลงไปแนวลึกเพื่อที่จะหาข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็น360องศาเหมือนกับที่คุณหนุ่ยเคยมาออกรายการกับคุณครูอมรทัศน์ในครั้งหนึ่งนะคะว่าแนวลึกเนี่ยจะต้องลงไปยังไงเพื่อที่ได้ข้อมูลให้ครบถ้วนให้มากที่สุดผ่านกระบวนการหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่ว่าคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเนี่ยจะมีรูปแบบในการลงไปหาข้อมูลเพื่อได้ข้อมูลจริงว่าคุณครูคนนี้ทำงานจริงปฏิบัติหน้าที่จริงมีผลงานจริงมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะจริงๆ
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มาเขียนเพื่อให้คณะกรรมการในระดับจังหวัดพิจารณาในรอบแรกก่อนค่ะ
22: ทีนี้แนวทางอีกแนวทางหนึ่งณวันนี้ที่พบนะคะเราเริ่มประกาศตั้งแต่เมษานะคะตามไทม์ไลน์ปฏิทินการปฏิบัติงานน่ะหลายๆจังหวัดที่พี่ไปติดตามแล้วก็กระบี่ก็เช่นกันน้องหนุ่ยก็บอกจนกระทั่งเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็ยังไม่มีคนเลยนะพี่ยังไม่มีคนเสนอเลยยังไม่มีรายชื่อเลยอย่างเง
0: ี้
22: ยเพราะฉะนั้นก็เลยคุยกับน้องหนุ่ยว่าถ้าเราใช้วิธีการประชาสัมพันธ์อย่างหน่วยงานแล้วแจ้งคณะทำงานแล้วคณะกรรมการไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางของการชี้เป้า
0: ค่ะ
22: ชี้เป้าไปเลยว่าเรามองว่าคนไหนที่มีคุณสมบัติ
0: ค่ะ
22: เป็นไปตามหลักเกณฑ
0: ์
22: ต้องชี้เป้าแล้วก็เจาะจงไปเลย
0: ค่ะ
22: เจาะจงไปเลยอันนี้ก็คือแนวทางหนึ่งที่จะให้ได้มาเพราะว่าแนวทางที่จะทำจริงๆหนึ่งการประชาสัมพันธ์สองแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และสรรหาค้นหาครูแล้วก็นำมาเพื่อเสนอในการคัดเลือกมันจะมีสองลักษณะก็คือหนึ่งแนวทางที่หนึ่งก็สรรหามาก่อนพอสรรหามาได้เสร็จปั๊บก็จะเข้าสู่ระบบการคัดเลือก
0: ค่ะ
22: การคัดเลือกเพราะนั้นการสรรหาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก1เดือนผ่านไปน้องหนุ่ยไม่มีวี่แววเลย ไม่มีวี่แววเลยกับพี่หมีทํายังไงวะเนี่ยพี่ก็บอกว่าน้องหนุ่ยใช้วิธีการใช้แนวทางแบบเชิงรุกและก็กํากับ
0: ค
22: ่
0: ะ
22: ใช่เชิงรุกและกํากับติดตาม
0: ค่ะ
22: ไปไงบ้างเจอใครก็ถามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามไปเรื่อยๆสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องชี้เป้าแล้วก็เจาะลงไปตามข้อมูลที่เรามีอยู
0: ่ค่ะ
22: ตามข้อมูลที่มีอยู่นะคะและน้องหนุ่ยก็บอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านเมื่อวันที่23เมื่อวานมีเสนอมา3คนได้มาแล้วตอนนี
0: ้
22: โดยแนวทางและวิธีการต่างๆนะคะบางทีมันต้องใช้วิธีการแบบเข้าถึงนะคะเข้าถึงตัวบุคคลแบบวันใบวันจี้ไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะค่ะนี่ก็คือแนวทางนะคะทีนี้เรามีหลักเกณฑ์ไหมคะอย่างฝนเองเนี่ยฝนก็ยังแบบเออเราก็สัมผัสกับคุณครูหลายๆท่านเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเออหลักเกณฑ์หรือว่าคุณสมบัติเด่นของครูที่อยากจะให้เสนอชื่อมีแนวมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้าง
22: มีชัดเจนค่ะหลักเกณฑ์เนี่ยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเขาจะทำคู่มือสำหรับการสรรหาและคัดเลือกนะคะโดยหลักเกณฑ์หลักใหญ่ๆก็จะมีคุณสมบัติอยู่สองด้านคุณสมบัติทั่วไปก็ ็เป็นคุณสมบัติถ้าสมมติในประเทศไทยก็คือสัญชาติไทยเป็นครูที่สอนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงม.6หรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต่อไปอาชีวะปวช.อะไรอย่างนี้เราก็ยังถือว่าเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่นะคะต้องสอนอยู่ตรงนี้ทีนี้ในการสอนเนี่ยประสบการณ์ในการสอนเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลาในการสอน15ปีแต่ปีที่แล้วปรับระยะเวลาในการสอนของครูเหลือ12ปีนะคะสอนต่อเนื่องกัน12ปีสอนต่อเนื่องกัน12ปีนี่คือคุณสมบัติเบื้องต้นถ้าคนที่เสนอมาเราจะต้องดูตรงนี้ก่อน1ครูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไหมอันที่2สอนต่อเนื่องกัน12ปีไหมอันนี้พื้นฐานถ้าไม่เข้าเกณฑ์ตรงนี้ก็เสนอไม่ได้อันนี้ก่อนสำคัญอันดับแรกเลย
0: ค่ะ
22: เพราะนั้นในกรณีที่จะเป็นผู้เสนอเนี่ยกรณีจะเป็นผู้บริหารก็ได้นะคะเป็นผู้บริหารก็ได้แต่ผู้บริหารจะต้องมีชั่วโมงสอนระบุให้ได้ว่าสอนวิชาอะไรมีแผนการสอนมีตารางสอนมายืนยันว่าต้องสอนนะคะหรือเป็นครูภูมิปัญญาก็ได้ค่ะไม่ใช่สอนอยู่ในโรงเรียนในสถานศึกษาแต่เป็นครูภูมิปัญญาที่สอนกับกลุ่มชุมชนสอนมาเป็นเวลานานเช่นครูที่มีความถนัดด้านดนตรีถนัดการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาเด็กนะมาสอนเด
0: ็
22: กในระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเด็กเยาวชนอาจจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนของตัวเองเป็นอะไรที่ไม่มีผลตอบแทนใดๆไม่มีการเรียกเก็บค่าเรียนค่าสอนจากใครแต่ครูทำด้วยความเสียสละอันนี้ก็เสนอได้นะคะก็เสนอได้ครูของสกร. กศน. ก็สอนได้นะคะเพราะนั้นถ้าชุมชนมองเห็นว่ามีภูมิปัญญาชาวบ้านคนไหนที่เอามาสอนเด็กอย่างต่อเนื่องและทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องก็สามารถเสนอได้ยกตัวอย่างเช่นท่านประธานสภาพยอมท่านก็ได้นะคะเป็นครูขวัญสิทธิ
0: ์ท
22: ่านก็ไม่ได้เกษียณไปนานแล้วแต่ท่านก็ทำกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู
0: ้
22: กับเด็กและเยาวชนในชุมชนอ
0: ัน
22: นี้ยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนี่คือทั่วไปอันที่สองคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะจะมีอยู่สองด้านด้านที่หนึ่งครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงอันนี้เรื่องใหญ่ด้านที่สองครูผู้มีคุณูปการหลายๆคนพอเห็นคุณสมบัติตรงนี้ไม่เอาแล้วเขียนไม่ได้อะไรด้วยความกลัวแต่จริงๆแล้วคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลการทำงานเชิงประจักษ์ของคุณครูที่มีอยู่ในตัวตนครูอยู่แล้วครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงหนูสอนเด็กแล้วเด็กเปลี่ยนยังไงเด็กเปลี่ยนชีวิตยังไงเด็กเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงครูทำอยู่แล้วเพียงแต่เรามาเรียบเรียงให้มันมีความโดดเด่นขึ้นเท่านั้นนะคะคุณอุปการอันสองคุณสมบัตินี้ต้องมีความโดดเด่นในตัวตนคุณครูพี่ผู้มีคุณอุปการเนี่ยมีคุณอุปการด้านไหนบ้างเช่นการช่วยเหลือนักเรียนดูแลนักเรียนลำบากดูแลนักเรียนยากจนช่วยเหลือเสียสละเวลานอกเวลาการทำงานเสาร์อาทิตย์หรือนอกเวลาช่วยเด็กตลอดแล้วก็ช่วยไปถึงชุมชนช่วยไปถึงพ่อแม่ช่วยนี่คือผู้มีคุณูปการทำประโยชน์ด้านการศึกษากับนักเรียนกับโรงเรียนและกับชุมชนแม้กระทั่งพ่อแม่หรือชุมชนกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ครูมีความรู้มีอะไรก็ไปช่วยไปเป็นวิทยากรไปช่วยแนะนำไปช่วยพาเด็กกลุ่มอื่น
0: ๆ
22: ที่ไม่ใช่เด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบเราก็ถือว่าเป็นผู้มีคุณูปการนี่คือยกตัวอย่างคุณสมบัติตรงนี้เพราะเบื้องต้นพอเราได้คุณสมบัติทั่วไปผ่านก็จะต้องมานำเสนอในคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเรียบเรียงอีก รอบหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกนะคะนี่คือคุณสมบัติแน่นๆ
0: แน่นๆเลยนะคะก็จะเกิดว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการกันอยู่แล้วอาจจะเคยเป็นลูกศิษย
22: ์
0: หรือว่าอาจจะได้สัมผัสกับคุณครูมันอย่างฝนเองในฐานะผู้ปกครองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เห็นแล้วว่าคุณสมบัติของคุณครูที่ทางด้านของท่านอาจารย์ชวีได้พูดเนี่ยเข้าตาก็อาจจะมีการเสนอกันไปได
22: ้
0: นะคะทีนี้สำหรับการเชิดชูคุณครูแบบนี้ค่ะจะมีผลเขาเรียกว่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไงบ้างคะตรงนี้ให้คุณครูแก้ตาก็ได้ค่ะ
22: ถามว่าคนเป็นครูค่ะกำลังใจสำคัญเหมือนที่นำเรียนไปในเบื้องต้นนะ
0: คะ
22: เราทำอะไรลงไปโดยที่เราไม่มุ่งหวังอะไรแต่เมื่อเราได้รับการคัดเลือกสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องกลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะเรามุ่งมั่นทุ่มเทจริงๆน
0: ะ
22: เพราะนั้นเราจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่เราปฏิบัติให้มีการเหมือนพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็จะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาสิ่งต่างๆรอบตัวเราเช่นโรงเรียนเขตพื้นที่ชุมชนหรือยิ่งใหญ่ต่อไปก็คือระดับประเทศต่อเพราะนั้นผลจากการที่เราได้รับมาเนี่ยประโยชน์มันมากมายที่เกิดจากความตั้งใจของคุณครูเดิมอยู่แล้ว
0: ค่ะ
22: เพราะฉะนั้นในส่วนของรางวัลเนี่ยคุณครูถือว่ามันเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมการทำงานต่อแล้วก็จะเป็นแนวทางให้คุณครูท่านอื่น ได้เห็นว่ารางวัลนี้เนี่ยมีจริงๆได้จับต้องได้จริง
0: ๆ
22: ตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะได้รับเหมือนกับมีแมวมองเหมือนกับคนชี้เป้าเหมือน อาจารย์ชวีว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้คนที่จะลงมาสมัครมันจะเห็นว่ามีความยุ่งยากเข้าไม่ถึงเพราะนั้นในการที่เขาเห็นตัวอย่างแล้วเหมือนครูแก้วตาเนี่ยไปตรงไหนก็จะบอกว่า

0: นี้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: ความสำเร็จที่ผ่านมาที่เราเริ่มต้นตั้งแต่ปี58แล้วนะคะทีนี้พอเราเริ่มต้นมาปีแรกเนี่ยเราจะมูลนิธิก็จะมีแจ้งกระบวนการก็เหมือนกันนะคะให้จังหวัดละ1จังหวัดละ1ตลอดมาเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: มองเห็นว่า3ปี4ปี5ปีมองเห็นว่าครูเก่งเยอะขึ้น
0: ค่ะ
1: ครูมีความดีงามเนี่ยจำนวนมาก
0: ค่ะ
1: ก็เลยขยายให้มีจำนวนครูที่ได้รับการคัดเลือกเพิ่มขึ้นเป็นจังหวัดละ2คน
0: ค่ะ
1: ณวันนี้อันนี้ก็เราถือว่าเป็นความสำเร็จนะคะที่เราทำแล้วจากแรงจูงใจของรุ่นพี่รุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3ครูก็แอคทีฟกระตือรือร้นทำความดีมากขึ้นทำให้เรามองเห็นว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยเนาะมีผลงานเนี๊ยบมาก5คน6คนที่นำเสนอเนี่ยมันสูสีกันล่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็นำเสนอข้อมูลนี้ให้กับทางมูลนิธิก็เลยทำให้เพิ่ม อันนี้ก็ถือว่าความสำเร็จ
0: นะคะก็ถือว่าจังหวัดกระบี่เราก็มีคุณครูที่เขาเรียกว่าทุ่มเทเพื่อสิทธิ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่อาจจะเป็นแรงจูงใจว่าเมื่อมีรางวัลนี้ขึ้นมาคุณครูหลายๆท่านก็พัฒนานะคะเห็นความสำคัญแล้วว่าถ้าเกิดเราดูแลนักเรียนที่ดูแลอยู่ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเข้าตาในส่วนของผู้ปกครองหรือว่าลูกศิษย์ตรงนี้ก็อาจจะมีการเสนอชื่อไปแต่ทีนี้เนี่ยต้องเรียนถามว่านี่เราเสนอชื่อกันมา10กว่าปีแล้วถูกไหมคะ
2: ค่ะ2ปีได้1รุ่น
1: รุ่น10แล้วค่ะ10ปีแล้วค่ะ
0: 10ปี
1: แล้วเป็น12แล้ว
0: 12แล้วเนี่ยนะคะเราเคยไปถึงรางวัลใหญ่หรือยังคะคุณครูคะ
1: จังหวัดพังงาถึงแล้วครูรางวัลเจ้าฟ้ารุ่นที่4
0: ค่ะ
1: อาจารย์ปฐินเลี่ยนจำรูน
0: ค่ะ
1: ได้รับรางวัลระดับประเทศ
0: ระดับที่1เลย
1: ค่ะ
0: แต่กระบี่เรายัง
2: อดีตของเราก็มีการพัฒนาขึ้นเมื่อรุ่นที่6รุ่นที่แล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: ท่านอาจารย์อมรทัศน์
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ได้พัฒนาขึ้นสู่รางวัล
1: ย
2: ิ่งคุณค่ะคือรอบ20คนในระดับประเทศแล้วก็เป็นครูยิ่งคุณซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนา
0: ค่ะ
1: มองว่าในความสำเร็จของการคัดเลือกตรงนี้นะคะแต่ละจังหวัดก็จะมีครูที่ได้รับรางวัลในระดับที่สูงเช่นคุณากรก็มียิ่งคุณก็มีหลายรางวัลนะคะแล้วก็ครูฝันสิทธิ์นะคะอันนี้ก็คือความสำเร็จที่ว่าในแต่ละจังหวัดก็จะมีครูเนี่ยมีรางวัลที่สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
1: จังหวัดกระบี่ก็ยินดีนะคะปีที่แล้วได้รางวัลยิ่งคุณ
0: ได้รางวัล
2: ค่ะแต่ด้วยที่ปรึกษาที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทเนี่ยภาคใต้เราเนี่ยมีครูเจ้าฟ้าอยู่ถึง3ท่านใช
0: ่ค่ะ
2: ค่ะทั้งรุ่นที่1ก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร
0: ์ค่ะ
2: ค่ะแล้วรุ่นที่3รุ่นพี่แก้วตาเนี่ยก็เป็นคนใต
1: ้อาจารย์สุเทพ
2: ค่ะอาจารย์สุเทพแล้วพอท่านที่5ก็เป็นอาจารย์ปทินที่จังหวัดพังงาค
0: ่
2: ะรุ่นที่4อันนั้นก็คือถือว่าภาคใต้ของเราเนี่ยโดยภายใต้การนำของทีมงานและอาจารย์ชวีก็สามารถนำพาคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัดเนี่ยไปสู่ในระดับประเทศได้เป็นที่ภาคภูมิใจอาจารย์ชวีเนี่ยพอขึ้นไปถึงมูลนิธิเนี่ยเป็นเจ้าแม่เลยก็เป็นทั้งที่ปรึกษาให้คำแนะนำ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่เข้าไปเจออาจารย์ชวีเนี่ยจะเหมือนกับมีประกายไฟในตัวท่านน่
0: ะ
2: ไม่มีความรู้สึกว่าไม่ยากน
0: ะ
2: ทำได้น
0: ะ
2: เอื้อมถึงนะแค่เราพัฒนาเรามีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของเราอยู่ด้วยนะคะบางท่านเนี่ยมีแต่ว่าไม่บอกเก็บเอาไว
0: ้
2: ก็เลยต้องใช้วิธีเจาะเอาข้อมูลที่คุณครูทำงานจริงๆเนี่ยออกมาเพื่อให้คณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศเนี่ยเห็นก็จะมีโอกาสเพราะนั้นในจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยก็มั่นใจ

0: ว่าถ้าคณะทำงานลงไปให้ความรู้แล้วก็ไปเจาะข้อมูลจริงๆ คุณครูที่มีผลงานที่จะพัฒนาผลงานของระดับจังหวัดก็น่าจะมีอีกหลายท่านอยู่เหมือนกันค่ะน้องฝนคะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคณะทำงานให้ทั้งคุณครูที่จะนำตัวเองเปิดข้อมูลสู่โลกทัศน์เหมือนกับที่นำเรียนไปครั้งแรกก็คือคุณครูบางท่านไม่อยากจะยุ่งยากอยากจะเป็นคุณครูที่สอนอย่างเดียวจึงเป็นที่มาว่าไม่ต้องนำเสนอตัวเองมีแม่มองเห็นการทำงานเหมือนน้องฝนเห็นว่าคุณครูคนเนี้ยสามารถแต่ว่ามันจะมีกรอบอยู่นิดนึงก็คือถ้าลูกศิษย์ส่งเนี่ยลูกศิษย์ต้องมีอายุ20ปี
1: ค่ะ
0: ก็คือบรรลุนิติภาวะแล้วค่ะมีองค์หลายอย่างที่จะเป็นตัวประกอบที่ทำให้รางวัลนี้มีความเข้มขลัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่บนพื้นฐานของข้อมูลจริงการทำงานจริงค่ะก็กระบี่ของเราก็มีความตั้งใจว่ารุ่นต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีการพัฒนาสูงขึ้นนะคะ
2: ก็คิดว่าความสำเร็จของรางวัลสมเด็จรางวัลครูเจ้าฟ้าเนี่ยนะคะพัฒนาขึ้นนะคะจากเดิมแรกๆเนี่ยก็จะไม่มีคนส่งมาตามโควต้าแค่หนึ่งแค่สองอะไรเงี้ยแต่ตัวชี้วัดหนึ่งที่เรามองว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จก็คือมีการเสนอชื่อครูมากขึ้นแต่และในขณะเดียวกันรางวัลก็ได้ในระดับที่สูงขึ้นด้วยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นความสำเร็จ
0: ของจังหวัดกระบี่นะคะมีอยู่บางรุ่นมีคนเสนอเยอะมาก70กว่าท่านนะคะแล้วก็เราก็มีคณะกรรมการลงไปดูอย่างเข้มเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นตัวแทนอย่างมีคุณภาพจริง
1: ๆ
0: แต่บุคคลที่ส่งแล้วเนี่ยค่ะศึกษาธิการจังหวัดและท่านผู้ว่าก็ไม่ละทิ้งท่านก็มอบรางวัลว่าท่านได้เข้าร่วมส่งผ่านผลงานการคัดเลือกในระดับจังหวัดก็มีการให้กำลังใจเพื่อจะได้พัฒนาต่อไปเพราะนั้นบุคคลที่เข้ามาสู่มูลนิธิแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่ผ่านแต่ท่านก็ยังมีกำลังใจจากทีมของจังหวัดกระบี่มอบเกียรติบัตรให้ทุกรุ่นเลยนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านในวันครูในวันสำคัญก็จะมีการส่งเสริมให้กำลังใจกันตลอดอ
1: ัน
0: นี้ก็คือความภาคภูมิใจที่คุณครูเนี่ยได้รับอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเรามีจำนวนจำกัดอย่างรุ่นนี้เรามี2ท่านแต่เรามีคนมากกว่านั้นที่มีศักยภาพเพราะนั้นเราก็ไม่ทิ้งแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยค่ะวันที่30เนี่ยเราหมดเขตที่จะส่งก็จริงแต่ว่าเราแค่ขอชื่อขอข้อมูลนะคะในส่วนของเนื้อของงานที่จะเขียนเนี่ยทางครูสภาของจังหวัดกระบี่เนี่ยน้องหนุ่ยก็จะให้โอกาสเขียนอีก15วัน
2: จ
0: ้ะฉะนั้นก็ยังมีเวลานะคะไม่ต้องกลัวว่าหมดแล้วทำอะไรทำไม่ทันแค่ท่านมีข้อมูลดิบนะคะทางคณะกรรมการทางคณะอนุกรรมการก็จะลงไปให้เก็บข้อมูลอีกครั้งนึงไม่ต้องกังวลเรียนสำหรับคุณที่จะได้รับการเสนอชื่อนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็ยังมีโอกาสแล้วก็ยังมีเวลาค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ฟังว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากจะคุยกับทางด้านของอาจารย์ชวีแล้วทางด้านของคุณครูแก้วตานะคะแต่ว่าด้วยเวลาของเราตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วนะคะก็คงจะเรียนถามทั้งสองท่านว่าสำหรับการเสนอชื่อรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในครั้งนี้ค่ะทั้งสองท่านมีอะไรอยากที่จะเชิญชวนประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนแล้วก็ลูกศิษย์ในจังหวัดกระบี่นะคะในการที่จะร่วมกันเสนอชื่อครูดีเด่นในครั้งนี้บ้างค่ะ
0: ค่ะตัวของครูเองเนี่ยลูกศิษย์เป็นผู้เสน
1: อ
0: ลูกศิษย์ได้รับข่าวสารจากทางเว็บไซต
1: ์
0: แล้วก็บอกคุณครูเหมาะเลยเพราะนั้นก็เรียนประชาสัมพันธ์ไปยังคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือคุณครูที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้ามากระบวนการคัดสรรเนี่ยขอให้ท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรที่จะเข้ามาสู่กระบวนการขอให้ตัดความกังวลค่ะตัดความกังวลลงไปนะคะ เข้ามาสู่กระบวนการนี้แล้วเนี่ยทุกท่านจะได้รับการดูแล การช่วยเหลือทั้งในส่วนของข้อมูลที่จะนำไปเขียนซึ่งเรามีแบบของการเขียนอยู่เขาเรียกว่าบอก็คือแบบถ้าองค์กรหน่วยงานนำเสนอก็เป็นบอหนึ่งค่ะถ้าเป็นในส่วนของลูกศิษย์ก็จะเป็นบอสอง
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะมีอยู่ในข้อมูลในเว็บไซต์ของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือหาข้อมูลได้จากศึกษาธิการจังหวัดหรือน้องหนุ่ยนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลของครุสภาของจังหวัดกระบี่เราหรือติดต่อโดยตรงที่ท่านอาจารย์ชวีนะคะท่านจะดูแลอยู่4จังหวัดของเราหรือผ่านโดยตรงที่ครูแก้วตานะคะซึ่งก็จะขึ้นข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งว่าสามารถติดต่อประสานงานหรือขอคำปรึกษาได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะสักครู่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่ได้รับการเสนอชื่อตอนนี้ก็คือตัดความกังวลไปก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเราจะมีพี่เลี้ยงใช้คำว่าพี่เพราะหลายๆคนคุณครูหลายๆท่านฝันว่ากังวลเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเขาถือว่าแค่สอนหนังสือเด็กเขาก็ไม่มีเวลาแล้วค่ะค่ะขอเชิญทางด้านของอาจารย์ชวีค่ะ
2: แนวทางหนึ่งในการที่จะเชิญชวนนะคะก็คือฝากให้หน่วยงานนะ
1: คะ
2: องค์กรลูกศิษย์และก็ประชาชนทั่วไปช่วยกันเป็นแมวมองนะคะช่วยกันเป็นแมวมองเพื่อที่จะค้นหาหรือสรรหาคุณครูที่มีคุณสมบัติตามที่บอกว่าหนึ่งคุณครูคนนี้เนี่ยเป็นคนดีสร้างลูกศิษย์ด้วยความทุ่มเทตั้งใจมีความรักและห่วงใยลูกศิษย์ทำงานเสียสละคือเชื่อมั่นว่าครูทุกคนเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัตินี้อยู่เพียงแต่วิธีการที่จะให้ได้มาเนี่ยบางครั้งเรามองไม่ถึงตัวตนของคุณครูแต่เอาเป็นเบื้องต้นว่าถ้าหน่วยงานองค์กรหรือประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองมองเห็นครูคนไหนที่ทำอะไรทำได้ตลอดเวลาเพื่อลูกศิษย์เอาง่ายๆแค่นี้ทำอะไรทำได้ตลอดเวลาเพื่อโรงเรียนเพื่อองค์กรเพื่อหน่วยงานให้ช่วยบอกและก็เสนอชื่อมานะคะขอฝากให้ทุกท่านที่รับฟังรายการนี้อยู่นะคะแล้วก็ช่วยกันเป็นแมวมองให้กับครุสภาจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะค้นหาคุณครูคนดีคุณครูคนเก่งคุณครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงและผู้มีคุณอุปการเอาเข้ามายกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นฝันและกำลังใจนะคะเพราะนั้นที่จะได้มานี่ก็ต้องอาศัยทุกท่านตรงนี้นะ
1: คะ
2: ที่จะเป็นผู้ช่วยเสนอเชื่อมั่นนะคะพี่เชื่อมั่นว่าครูกระบี่ยังมีครูเก่งอีกเยอะและก็มีครูดีอีกเยอ
1: ะ
2: นะคะยังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นช่วยกันมองนะคะเพื่อที่จะเอาเข้ามาเชิดชูในฐานะที่เป็นคนทำความดีนะคะ
1: ค่ะตรงนี้เนี่ยสามารถไปดูรายละเอียดทางสื่อออนไลน์อย่างเช่นทางเว็บไซต์ได้ใช่ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะก็คือสามารถคีย์ไปได้เลยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะก็ไปดูรายละเอียดกันก่อนว่าคุณครูที่ท่านอยากจะเสนอชื่อเนี่ยเข้าเกณฑ์หรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้อันนี้ส่งรายชื่อได้ถึงวันที่เท่าไหร่นะ
0: คะถึงวันที่30
1: มิถุนายนนะคะก็ยังมีเวลาอีก6วัน
2: ยังมีเวลาค่ะยังมีเวลาอีกนิดนึงนะคะที่คิดว่ามันเป็นจุดที่เราจะสามารถต่อยอดได้คือครูที่ได้รับรางวัลมาแล้ว 5-6 รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยมีเวทีไหนที่จะเอาครูเหล่านี้เนี่ยมาทำกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นต้นแบบให้กับคุณครูคนอื่นๆในพื้นที่ในจังหวัดกระบี่หรือองค์กรอื่นๆหน่วยงานอื่นๆที่ทำกิจกรรมอะไรก็ให้ใช้ประโยชน์ใช้คำนี้นะ
1: คะ
2: ให้ใช้ประโยชน์จากคุณครู 5-6 รุ่นนี้นะคะเพราะครูทุกคนเก่งทั้งนั้นมีทักษะมีความสามารถมีอะไรพิเศษเฉพาะตัวดึงออกมาใช้เพื่อที่จะให้โอกาสครูให้เวทีครูได้แสดงศักยภาพและความสามารถที่เขาในฐานะได้รับ
3: การคัดเลือกรางวัลสูงสุดเราถือว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตของครูและเป็นรางวัลที่มีคุณค่าขององค์กรและหน่วยงานสถานศึกษาอย่างคุณครูแก้วตาเนี่ยอดีตอยู่โรงเรียนอนุบาลเวลามาทำอะไรก็จะประกาศคุณครูแก้วตาเป็นคุณครูจากโรงเรียนอนุบาลพังงาหน่วยงานก็ได้ชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ดึงเอาครูคนนี้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ประกาศตัวตนของครูคนนี้ว่าครูคนนี้เป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าในรางวัล นั้นรางวัล นี้นะคะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลยค่ะ
0: ยินดีค่ะยินดีแล้ว
3: นะคะ
1: ค่ะโอ้วันนี้เสียดายจังเลยที่เวลาของเราน้อยเหลือเกินค่ะนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้จังหวัดกระบี่เราจะมีผู้เสนอชื่อคุณครูนะคะเข้าเสนอรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่
3: และก็คาดหวังนะคะว่ารางวัลปีนี้จะต้องสูงยิ่งขึ้นอีกระดับนึงนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับจังหวัดกระบี่นะคะคุณรู้สภาและคณะกรรมการคณะทำงานและก็ประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุนะ
1: คะ
3: ที่มาเป็นกำลังใจและก็ช่วยขยายการดำเนินการในการ
0: เวที
3: ในการที่จะให้ได้มาซึ่งครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าและก็คาดหวังเชื่อมั่นนะคะว่าครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจะได้ในระดับที่สูงขึ้นและก็ขอให้ได้ในระดับรางวัลที่เป็นที่หนึ่งของประเทศด้วยนะคะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ก็เวลาก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็เราทั้ง3คนคงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: หากคุณมีครูที่มอบโอกาสสร้างอนาคตและเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนี่คือโอกาสในการตอบแทนและประกาศเกียรติคุณแด่ครูผู้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ขอเชิญศิษย์เก่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติเล็งเห็นคุณค่าความเป็นครูในอาเซียนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเสนอชื่อครูได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลขที่128ถนนเจ้าคุณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000หรือหมายเลขโทรศัพท์065-465-0584หรือ075-819-820หรือที่อีเมลgrabipro1@gmail.comหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569
5: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนน
8: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง ระคือดวงใจไทย
11: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
12: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
11: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
12: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
11: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
12: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศเร่งผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
15: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์บางส่วนปิดตัวลงทำให้ทายาทไม่ได้รับเงินเยียวยาเมื่อสมาชิกเสียชีวิตว่ากระทรวงพม.เร่งปฏิรูปการดำเนินงานผ่านแผนปฏิรูป3ด้านเพื่อความโปร่งใสและคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุดได้แก่ด้านการปฏิรูปกฎหมายได้ลงนามเสนอปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับใหม่ถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่และเพิ่มโทษกรณีทุจริตอย่างเด็ดขาดด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประชาชนจะสามารถตรวจสอบสถานะการเงินสภาพคล่องและระบบบัญชีของสมาคมได้แบบเรียลไทม์คาดว่าจะเริ่มพัฒนาระบบได้ภายในเดือนตุลาคมนี้และด้านการพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนท้องที่เร่งอบรมให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายและการตรวจสอบทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ระดับตำบลและอำเภอซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดรถแมพการปรับปรุงนี้จะเป็นผลที่ชัดเจนภายในปีหน้าแม้การแก้กฎหมายต้องใช้เวลาแต่การพัฒนาเทคโนโลยีและการอบรมเจ้าหน้าที่สามารถเดินหน้าควบคู่กันได้ทันทีเพื่อให้ประชาชนกลับมามั่นใจในระบบชาปนกิจสงเคราะห์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
9: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำข้อมูลข้อเท็จจริงป่าทับลานหารือร่วมกับคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติวันพรุ่งนี
16: ้นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าจากมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้กลุ่มที่1 2 3และ5จะเสนอพิจารณาให้สอบสวนสิทธิ์เพื่อกำหนดปรับแนวเขตอุทยานใหม่จะต้องเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงหารือกับคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการอุทยานผ่านกลไกโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปแล้วนำความเห็นทั้งหมดมาประชุมร่วมกันให้ได้ข้อยุติอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานรับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดและเร่งรัดการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ในวันที่18มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
17: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
18: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำตรังและริมเทือกเขาบรรทัดหลังพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้ติดตามแผนการระบายน้ำกำชับทุกท้องถิ่นต้องจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับอพยพประชาชนต้องไม่แออัดสะอาดและปลอดภัยต้องดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเป้าหมายสูงสุดคือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
17: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการสารวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝันในช่วงที่2จนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาจะเจอกับนายณัฐค่ะณัฐวดีศรียาภัยแล้วก็ทีมงานสวทรนองที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะคะช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ฟังต้อนรับวันพุธกลางสัปดาห์ที่อากาศดีแต่เช้าเลยค่ะในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลากหลายช่องทางทั้งในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะความถี่คลื่น FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของเราค่ะในพื้นที่สวทพังงาสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะอากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่านะคะก็ทักทายกันในยามเช้าแบบนี้และนอกจากทักทายกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับรายการอันดามันวันนี้ก็นำข่าวสารมาเล่าให้ฟังกันในช่วงเช้าๆใครที่กำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่กำลังทำงานอยู่ทำงานบ้านทำงานออฟฟิศหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่ากำลังขับรถอยู่บนท้องถนนก็เปิดฟังกันไปเพลินๆได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางที่มีการทักทายกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องแรกนะคะก็มาติดตามในห้วงนี้นะคะในทุกๆวันเลยเราก็จะมีการนำเสนอข่าวสารบรรยากาศภาพรวมนะคะที่ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อพระองค์ผ่านนะคะเริ่มที่ต่างประเทศก่อนไหมคะต่างประเทศเองเนี่ยก็มีชุมชนชาวไทยนะคะในมหานครนิวยอร์กค่ะจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะซึ่งเขาจัดขึ้นมาเมื่อสักประมาณช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะโดยมีชุมชนชาวในมหานครนิวยอร์กค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีการปิดถนนบริเวณพื้นที่จัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงค่ะคือภายในงานเนี่ยเขามีการประดับแล้วก็จัดตกแต่งด้วยดอกไม้สดสีขาวนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่พอเสร็จงานแล้วเนี่ยเราสามารถนำกลับไปปลูกต่อได้ด้วยนะคะก็เป็นแนวคิดดีๆเลยที่มีการจัดงานขึ้นค่ะเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังความงดงามแล้วก็การสืบสานคุณงามความดีให้เติบโตต่อไปในอนาคตค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้รับพระเมตตานะคะจากพระสงฆ์ในต่างประเทศค่ะได้มาแสดงพระธรรมเทศนาและการนำสวดมนต์นะคะให้กับผู้ที่มาร่วมงานค่ะให้ทุกคนได้ระลึกถึงการทำความดีแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศภายในงานเนี่ยเต็มไปด้วยความสงบสุขนะคะแล้วก็ความเคารพรวมถึงความสมัครสมานสามัคคีของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยในต่างแดนที่มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยความสำนึกในพระเมตตาอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะนอกจากบรรยากาศในต่างประเทศแล้วในประเทศของเราก็มีด้วยนะคะอย่างเช่นน้องๆ นักเรียนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยประมาณเป็นหลักร้อยคนคุณผู้ฟังได้ร่วมกันแปลอักษรที่มีเป็นภาพแปลอักษร908เป็นตัวเลขนะคะซึ่งเป็นเลขประจำของพระองค์ท่านนะคะแสดงความอาลัยแล้วก็เพื่อแสดงความน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากันค่ะก็ภาพสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นความร่วมมือร่วมใจกันแล้วเขาฝึกซ้อมกันมาหลายวันมากกว่าจะมีการแปลอักษรเป็นรูปตัวเลข908ในครั้งนี้นะคะนี่ก็เป็นการร่วมมือร่วมใจกันนะคะที่จะแสดงความอาลัยแล้วก็ร่วมน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่าค่ะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในยามเช้านะคะเรามาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างดีกว่าค่ะเปิดประเดิมเรื่องแรกนะคะเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วกันแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรอติดตามเกี่ยวกับข่าวเรื่องของการสอบท้องถิ่นใช่ไหมคะเดี๋ยวมีมาฝากกันด้วยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกแอคชั่นเรื่องนี้มาว่าจะเอายังไงนะคะแต่ก่อนอื่นมาติดตามภารกิจอีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกกันก่อนค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้เดินทางไปเปิดงาน Thailand Fast Pass ค่ะร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานด้วยกันเพื่อที่จะเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาการดำเนินการในขั้นตอนที่สำคัญประมาณเขาบอกว่าจะช่วยลดเวลาในการดูแลด้านการลงทุนเนี่ยประมาณ20
ถึง 50% คือพูดง่ายๆว่าเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้การลงทุนเนี่ยเกิดความรวดเร็วสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยท่านนายกท่านก็เน้นย้ำว่าความเร็วเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญนะในเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้รัฐบาลเองก็ปรับมาตลอดค่ะจะปรับแบบไหนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็เหมือนเป็นการสร้างแรงจูงใจอ่ะบางคนบอกว่ามาลงทุนกับทางประเทศไทยเนี่ยยุ่งยากมีขั้นตอนซับซ้อนใช้ระยะเวลานานก็เนี่ยค่ะเขามีการปรับลดอยู่ในเรื่องนี้มาตลอดเลยจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นการสานต่ออย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นค่ะซึ่งทางภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญแล้วก็มีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของตัวกฎระเบียบตัวความโปร่งใสหลักธรรมาภิบาลหรือว่าการรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและรักษาบทบาทของไทยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นศูนย์กลางการลงทุนสำหรับภูมิภาคในของอาเซียนด้วยนะคะโดยทางด้านของท่านเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า Thailand Fast Pass เนี่ยเป็นกลไกหนึ่งค่ะที่จะเร่งเปลี่ยนยอดของการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงโดยมีการคัดเลือก25โครงการจาก23บริษัทค่ะมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 223,000 ล้านบาทสร้างงานคุณภาพกว่า 13,000 ตำแหน่งด้วยกันพร้อมตั้งเป้าว่าจะมีการผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเนี่ยเกือบๆประมาณ 700,000 ล้านบาทในปี69นี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะพอมีการลงทุนปุ๊บก็ต้องมีการจ้างงานพอมีการจ้างงานปุ๊บแน่นอนค่ะเศรษฐกิจที่ดีตามมานะคะก็เป็นอีก1ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมาดูอีกหนึ่งภารกิจกันบ้างค่ะหลายคนนะคะก็กังวลเรื่องของปุ๋ยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของพลังงานจะเอากันยังไงอะนะคะในห่วงของสภาวะที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ได้รายงานความสำเร็จจากการที่ท่านเองเนี่ยได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียที่ผ่านมาค่ะโดยเขามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักเลยค่ะที่จะมีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนร่วมกับภูมิภาคยูเรเชียนะคะแล้วก็ผ่านความร่วมมือเกี่ยวกับการที่ต้องพูดคุยกันเรื่องของพลังงานจะเอายังไงเราจะมีการสนับสนุนการช่วยเหลือกันยังไงบ้างเกี่ยวกับก๊าซแล้วก็ปุ๋ยที่เป็นภาคการเกษตรนะคะรวมถึงการค้าการลงทุนเทคโนโลยีความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะคะขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสโครงการเยียวยาลดภาระค่าครองชีพประชาชนจากเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดที่เดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็จะต่อยาวไปจนถึงเดือนกันยายนเลยค่ะเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงผลปัจจัยที่จะนำไปใช้ในภาคการเกษตรเนี่ยในราคาประหยัดก็คือพูดง่ายๆว่าได้ซื้อปุ๋ยในราคาประหยัดมากยิ่งขึ้นที่มันถูกกว่าเดิมอะค่ะแล้วก็ต้องมีการดูแลในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะก็มีการพูดคุยกันไปเมื่อวานนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวเชื่อว่าข่าวนี้หลายคนรอคอยสำหรับกระแสข่าวที่ออกมาเมื่อวานโอ้โหเต็มหน้าฟีดโซเชียลมีเดียเลยคุณผู้ฟังสำหรับกรณีเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้น่าตกใจนะแล้วก็ถ้าให้พูดกันจริงๆอ่ะมันก็เคยได้ยินข่าวในลักษณะนี้ประมาณนี้มาบ้างแล้วแต่ก็ไม่คิดว่ามันมีกระบวนการในลักษณะที่แบบทำกันขนาดนี้เลยหรอทำรูปแบบนี้เลยหรอยิ่งเราฟังข่าวมากเท่าไหร่หลายๆสำนักข่าวที่เขาไปเจาะลึกความจริงอะค่ะว่ากลไกของการโกงข้อสอบในครั้งนี้เนี่ยเขาทำกันรูปแบบไหนมันก็น่าตกใจแล้วที่ตกใจไปกว่านั้นคือคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรนี้นะคะอยู่ในคนที่เขาโกงในลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นข้าราชการด้วยค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยนะคะอัปเดตสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเสียงจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสั่งล้างบางไปเรียบร้อยละสำหรับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีเข้าข่ายหรือว่าเข้ามามีส่วนร่วมในการโกงการสอบท้องถิ่นและท่านก็บอกว่าต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
แล้วก็ย้ำชัดๆว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องดำเนินการให้มันโปร่งใสมากที่สุดสำหรับคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเขาบอกว่าคดีนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านบาทค่ะถามว่าทำไมตัวเลขความเสียหายมันถึงแพงมากขนาดนี้เพราะว่าคนที่เขาโดนเรียกไปค่ะโดนเรียกเงินไปคนที่ไปสอบแล้วต้องการหวังจะตำแหน่งต้องการสอบได้หรืออะไรประมาณนี้เขาจ่ายไปเยอะมากคุณผู้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปค่ะพบว่ามีข้อสอบที่มีการปรับแก้กระดาษคำตอบที่มีการปรับแก้นะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่า 3,000 กว่าแผ่นกระดาษคำตอบอะค่ะแล้วเขาบอกว่าจริงๆตัวกระดาษคำตอบนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นฉบับจริงหรอกเพียงแค่มันเป็นข้อมูลที่เขาได้มาจากห้องที่มีการเก็บข้อสอบเอาไว้ค่ะแล้วเขาก็นำข้อมูลนั้นเนี่ยมาปรับแก้ลงในกระดาษคำตอบอันใหม่นี้อีกทีนึงแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาอันนี้เนี่ยไปสับเปลี่ยนกับในห้องที่มีการเก็บข้อสอบจริงอันนี้มันทำกันไม่ได้ค่ะเพียงแค่พอมีการปรับแก้มาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยเข้าไปคีย์ในระบบก็นั่นแหละค่ะต้องไปหาคำตอบอีกทีนึงว่าแล้วทำไมถึงสามารถเข้าไปในระบบการคีย์คะแนนข้อสอบกันได้ง่ายๆถึงขนาดนี้คือเขาทำกระบวนการไหนก็ต้องออกมาพูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าสั่งล้างบางไปเลยสำหรับคดีนี้ต้องเอาไว้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะสำหรับวงการการทุจริตของประเทศไทยแล้วประเด็นคือมีข้าราชการตั้งแต่ระดับเล็กๆเลยนะคุณผู้ฟังไปจนถึงระดับใหญ่ๆอะค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการคำสั่งออกมาใช่ไหมเด้งอธิบดีกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องนั่นแหละต้องติดตามกันต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไงแล้วก็กลไกรูปแบบของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนน่าจะมีการแถลงข่าวจากทางรัฐบาลออกมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เรานำมาเล่าให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันว่านายกรัฐมนตรีก็สั่งเร่งด่วนมาแล้วให้ล้างบางสำหรับคดีนี้ต้องเอาให้ถึงที่สุดค่ะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะหรือว่าใครที่แบบมีข้อมูลอะไรอ่ะลองส่งลองแชร์กันมาดูได้นะคุณผู้ฟังเราจะได้แบบแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในประเด็นเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารเบาๆกันบ้างเนาะในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันแต่ช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย

เพลงที่นำมาเปิดให้ฟังกันแล้วก็ผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะความคิดถึงกำลังเดินทางจากโกไข่กับนายสุนนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้มีความคืบหน้าล่าสุดสุดๆจริงๆ 2-3 นาทีที่แล้วนะเพจ Facebook Nation Online ค่ะได้ออกมาบอกข่าวนะคะว่าเมื่อเช้านี้คือเขามีการประชุมกันแล้วก็มีการไลฟ์สดอยู่ด้วยการประชุมตอนนี้นะคะประชุมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องค่ะเรื่องของการนี่แหละจะเอายังไงกับการโกงข้อสอบการทุจริตในครั้งนี้ค่ะด่วนๆเลยเมื่อกี้ทางด้านของเพจ Nation Online ออกมาเปิดเผยค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกการสอบท้องถิ่นยกชุดถึงแม้ว่าจะมีการบรรจุข้าราชการไปแล้วหลังพบกระบวนการทุจริตนะคะก็ต้องมีการยกเลิกค่ะลั่นว่าจะไม่มีการปล่อยผ่านใดๆทั้งสิ้นถึงแม้จะสอบได้ไปแล้วก็ต้องออกจากตำแหน่งทันทีค่ะนี่เป็นข่าวล่าสุดนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางแฟนเพจ Facebook Nation Online กันด้วยที่นำข่าวสารนี้นะคะมาเปิดเผยกันค่ะเอาละค่ะมาติดตามกันต่อเป็นข่าวเบาๆกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันนะคะก็เป็นการเดินหน้ายกระดับภูเก็ตโมเดลค่ะป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายขยายผลกลุ่มนอมินีหลังพบชาวต่างด้าวนะคะทำงานก่อสร้างแบบผิดกฎหมายเข้าจับกลุ่มไปแล้ว22รายด้วยกันค่ะเบาหรือเปล่าถือว่าเบาแล้วกันเนาะมาดูข่าวนี้กันค่ะก็ที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยท่านรองผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็จัดหางานจังหวัดภูเก็ตคือหลายภาคส่วนมากค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วค่ะก็ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ว่ามาทั้งหมดนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งกอรมน.เจ้าหน้าที่ทหารตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายปกครองตัวจังหวัดทั้งหมดเลยค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะพอได้ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบก็ได้ไปควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติจีนได้19คนแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา3คนรวมแล้ว22คนคุณผู้ฟังที่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงานแล้วก็เอกสารประจำตัวได้นั่นคือเป็นแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนั่นเองค่ะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็บอกว่าชุดบูรณาการได้สืบหาข่าวการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงานในพื้นที่โดยเฉพาะการนำชาวจีนเข้ามาอันนี้เพิ่งรู้นะปกติเราก็คิดว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่เรารู้อยู่กันนะคะว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะพม่าบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าเป็นแรงงานต่างด้าวชาวจีนที่นำเข้ามาทำงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะก็ได้มีการสืบสวนขยายผลการดำเนินคดีแล้วก็มีการเร่งตรวจสอบในเชิงลึกจนมีการโยงไปถึงโครงสร้างของบริษัทผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่มาของเงินทุนต่างๆว่าเข้าข่ายเป็นธุรกิจโนมินีหรือไม่ค่ะซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตเองก็เตรียมนำแนวทางภูเก็ตโมเดลมาใช้ในการปราบปรามการกระทำความผิดในทุกรูปแบบและไม่หยุดเพียงแค่การจับกุมแรงงานเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะมีการสืบสวนแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงผู้บงการแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงว่าแรงงานกลุ่มนี้เข้ามาได้ยังไงและมาทำงานจุดนี้ได้ยังไงมีการรู้เห็นเป็นใจอะไรยังไงกันหรือเปล่าพร้อมกับตรวจสอบบริษัทรับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการว่ามีความโปร่งใสหรือว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้หรือไม่นะคะก็ต้องมีการสืบสาวเอากันให้ถึงที่สุดเลยค่ะก็เป็นภูเก็ตโมเดลแล้วกันที่เขามีการนำเสนอมานะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนที่สำคัญในพื้นที่ของภูเก็ตค่ะจากภูเก็ตมาดูที่พังงากันบ้างค่ะ

การให้ดำเนินการในการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยไปติดตั้งเอาไว้ก่อนนะคะก็จะมีการติดตั้งใน3จุดของในเขตเมืองนะเฉพาะในเขตเมืองค่ะก็กระจายไปแต่ละพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพของการระบายน้ำเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตค่ะเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่ได้เตรียมความพร้อมพอฝนมาปุ๊บเอากันไม่ทันอันนี้ก็ไม่ได้นะคะก็เป็นการรับมือเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะได้รับเขาเรียกอะไรอ่ะได้รับประสบการณ์กันมาแล้วนะคะจากการที่ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมระบายกันไม่ทันค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาที่นำมาฝากกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันอีกสักเบรกนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ไปตอนนี้ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
0: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
4: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงโกดัมค่ะจากวสันต์นะคะแล้วก็ฟีเจอริ่งกับไม้เมืองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่นำมาเปิดให้ฟังกันนะคะใครชื่นชอบขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ในเรื่อยๆเลยค่ะในทุกช่วงของรายการของสวทรนองเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงที่3ของรายการกันบ้างดีกว่าค่ะช่วงที่3นี้ก็มีอีก2ข่าวสารเนาะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะเมืองที่ขับเคลื่อนด้านการกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นเมืองที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้ชวนทุกคนให้ไปวิ่งเทรลค่ะสัมผัสกับพื้นป่าฝนเขตร้อนนะคะพร้อมกับชมความงดงามของเส้นทางธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวและความเขาเรียกอะไรความพร้อมเกี่ยวกับด้านการกีฬาของจังหวัดกระบี่กันค่ะโดยทางจังหวัดกระบี่นะคะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ค่ะอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่แล้วก็มีภาคีเครือข่ายร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอทกระบี่2026ค่ะที่ลานปามสแควร์นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะเพื่อที่จะประกาศความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้นะคะแป๊บเดียวค่ะอีกไม่กี่วันแล้วคุณผู้ฟังจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่ค่ะโดยทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็เปิดเผยนะคะว่าทางจังหวัดเองเนี่ยคือมีการมุ่งผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬามาตลอดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อที่จะต่อยอดความสำเร็จในการจัดงานในปีที่ผ่านมานะคะโดยมีการนำเสนอของดีของจังหวัดกระบี่ผ่านความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าฝนเขตร้อนแล้วก็เส้นทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความท้าทายด้วยจริงๆเส้นทางการวิ่งเทรลอะค่ะไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวนะมันต้องมีความท้าทายมันต้องมีแบบกิมมิคที่หลายคนเฮ้ยสนามนี้ยากสนามนี้ต้องไปอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อจะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่นได้แบบยั่งยืนค่ะทางฝั่งของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะเขาก็บอกว่าการแข่งขันในปีนี้เนี่ยเขายังคงใช้พื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาอยู่ค่ะภายใต้แนวคิดกระบี่Rainforest Trail นะคะ Welcome to the Jungle ค่ะโดยมีระยะการแข่งขัน3ระยะด้วยกัน3ระยะนี้มาดูกันว่ามีระยะไหนบ้างระยะทางแรก7กิโลเมตรค่ะอันนี้แบบเบาๆเนาะสบายๆนะคะสำหรับใครที่เป็นสายเทรลอยู่แล้วหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาในวงการสนามเทรลก็สามารถลงในระยะนี้ได้เหมือนกันนะคะระยะที่2 15กิโลเมตรค่ะแล้วก็ระยะที่3 25กิโลเมตรค่ะสามารถรองรับผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเทรลในสนามนี้ในรายการนี้นะคะได้อยู่ที่ประมาณ 1,200 คนก็ถือว่าเยอะมากนะคะแบ่งเป็นนักวิ่งต่างชาติแล้วก็นักวิ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็นักวิ่งจากทั่วประเทศค่ะขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมนะคะว่าเส้นทางการแข่งขันในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาเนี่ยเป็นเส้นทางการแข่งขันที่เป็นป่าดิบชื้นเขตร้อนที่สมบูรณ์แล้วก็มีความสวยงามมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งทางอุทยานเองนะคะเขาก็ได้ร่วมกับคณะผู้จัดงานมีการไปสำรวจแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านเส้นทางเอาไว้แล้วรวมถึงที่สำคัญของงานวิ่งเทรลเลยคือการดูแลวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิ่งทุกคนค่ะอะไรที่ท้าทายก็มักจะมาพร้อมกับอันตรายเสมอนะคะก็ต้องมีการวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยกันไปค่ะทางด้านของท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะแล้วก็ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าก็มีความเชื่อมั่นนะว่าการจัดกิจกรรมเนี่ยจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจทั้งที่ภาคร้านอาหารผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าชาวกระบี่ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสำหรับการแข่งขันอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอทกระบี่2026นะคะเขาเปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วไปแล้วค่ะ
พร้อมกันทั่วประเทศซึ่งมีการเปิดไปวันแรกเมื่อวานนี้ค่ะ23 มิถุนายน 2569นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาช่วงเย็นๆ16 นาฬิกาโดยมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมแบบฟรีๆซึ่งผู้สมัครเนี่ยจะต้องมีการแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะสมัครวิ่งต้องมีการชำระเงินประกันสิทธิ์การเข้าร่วมจำนวน300 บาทแล้วก็จะได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใครสนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดของการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook อันดามันเทรลกระบี่และเว็บไซต์ไทยโฟโต้รันค่ะก็สามารถไปติดตามได้นะคะหลากหลายช่องทางที่นำมาประชาสัมพันธ์กันไปค่ะมาดูข่าวส่งท้ายในวันนี้กันบ้างคุณผู้ฟังค่ะวันนี้จังหวัดระนองเองนะเขาก็มีการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนอพยพสึนามิค่ะไปฝึกซ้อมแผนกันในพื้นที่ของบ้านทะเลนอกตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกำพลอำเภอสุขสำราญค่ะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา8:30 น.นะคะไปจนถึงช่วงบ่ายเลยค่ะ14:30 น.ซึ่งเขามีการฝึกซ้อมกันอยู่ในทุกๆปีอยู่แล้วค่ะโดยแม่งานของการฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็จะเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะที่มีการกำหนดการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนการแจ้งเตือนภัยและการอพยพประชาชนกรณีภัยจากคลื่นสึนามิประจำปี2569ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบการบัญชาการเตรียมความพร้อมเรื่องของการประสานงานพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บหน่วยไหนจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยไหนและจะต้องทำยังไงรวมถึงเป็นการทดสอบระบบการเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะก็อย่างที่บอกว่ากิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา8:30 น.ไปจนถึงช่วงบ่ายนะคะก็ขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนหลายคนอาจจะตกใจกันไปได้นะบางคนไม่ได้ติดตามข่าวบางคนก็ตกใจไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเพราะว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยเขาจะมีการเปิดเสียงสัญญาณของหอเตือนภัยแล้วก็หอกระจายข่าวในพื้นที่บ้านทะเลนอกด้วยค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หากได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยอย่าตื่นตระหนกหรือตกใจไปนะคะเป็นการฝึกซ้อมการกรณีการหลบหนีจากภัยคลื่นสึนามิค่ะก็เป็นการฝึกซ้อมประจำปีที่เกิดขึ้นในทุกๆปีเชื่อว่าชาวบ้านในพื้นที่น่าจะทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าเผื่อใครที่ผ่านไปแถวนั้นนะคะแล้วบังเอิญไปอยู่ในใกล้ๆบริเวณที่เขามีการฝึกซ้อมอาจจะตกใจได้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งต่อกันไปด้วยคุณผู้ฟังค่ะมาอีกหนึ่งข่าวแล้วกันคุณผู้ฟังอยากจะชวนทุกคนไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์ค่ะเป็นงานเกษตรแฟร์ที่รอบนี้จัดแบบยิ่งใหญ่มากของจังหวัดระนองนะคะก็4วันเต็มๆที่จะมีการจัดงานนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่26ไปจนถึงวันที่29 มิถุนายนค่ะ4วันนี้กิจกรรมเยอะมากทุกวันนะคะจัดหนักจัดเต็มคุณจะไปชมคุณจะไปชิมคุณจะไปช็อปนะคะครบจบที่งานนี้งานเดียวแล้วก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินด้วยนะคะไฮไลท์ของกิจกรรมก็จะมีการประกวดการจัดกระเช้าผลไม้แล้วก็มีการจัดกิจกรรมการเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายของ Young Smart Farmer ค่ะแล้วก็พลังเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็มีกิจกรรมการเดินแบบของแม่บ้านเกษตรกรค่ะแล้วก็มีกิจกรรมของการจัดเวิร์คช็อปให้ทุกคนได้ไปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้กันด้วยนะคะอย่าลืมค่ะงานนี้จัดเต็มทั้งศิลปินที่จะไปมอบความสุขเสียงเพลงเพราะๆภายในงานแล้วก็จัดสินค้าทางการเกษตรเนี่ยมาขายให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่จะไปท่องเที่ยวในงานนี้นะคะก็ขอเชิญชวนไปกันได้ค่ะ4วันเต็มๆ26-29 มิถุนายนนี้ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองสำหรับงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองฝากกันไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะนายนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแต่เรากลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการอันดามันวันนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามกรณีร้องเรียนทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่ขอตอบจะนำเป็นคดีพิเศษหรือไม่ขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อน
7: นายอนุทินวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายพิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เปิดเผยก่อนการหารือว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างขอเปิดเผยรายละเอียดส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่อย่างไม่ทราบต่อหารือและเคยรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีก่อนสักสิทธิ์รับสินรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต็อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
8: างวชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลตในพื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลตคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6,750,000 บาท ดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่และค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสค.ได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทที่ผ่านมาอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชวนันท์มาลีรายงาน
1: อำเภอตะกั่วป่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบการหรือถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
9: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าโดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ยูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ยูโฮมแค่มาก็กำไร
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัย
14: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ว่าอดีตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจนถึงสุกสายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกูป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะพุธที่24มิถุนายน2569อยู่กับมุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะแล้วก็มีงานเพลงมีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยค่ะใจของไทยทั้งปว
1: งจากวันนี้สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารทรงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
0: รถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนข่าวมาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราโชขอไปค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งกุหลาบสายพันธุ์ใหม่นี้เริ่มดำเนินการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561โดยมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการรวบรวมพันธุ์และผสมพันธุ์ระหว่างกุหลาบพันธุ์นะคะโอเชียนซองก็คือพันธุ์แม่กับกุหลาบพันธุ์ไนทิงเกลก็คือพันธุ์พ่อค่ะภายในพื้นที่หน่วยวิจัยขุนห้วยแล้งสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรเซ่รอยัล3อยู่ในวง โรเซซีจัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับค่ะซึ่งลักษณะเด่นของกุหลาบควีนสุธิดาลำต้นและกิ่งก้านในส่วนของลำต้นตั้งตรงมีหนามสีเขียวยอดอ่อนมีสีแดงความสูงประมาณ 52-67 เซนติเมตรมีจำนวนกิ่งประมาณ 6-8 กิ่งค่ะส่วนใบนะคะใบประกอบแบบขนนกใบสีเขียวเข้มปานกลางกว้างประมาณ10เซนติเมตรยาวประมาณ16เซนติเมตรขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อยโคนใบรูปลิ่มขอบใบจักฟันเลื่อยส่วนดอกนะคะเป็นดอกเดี่ยวกลีบดอกซ้อนดอกตูมกว้าง 1.4-1.8 เซนติเมตรเมื่อบานกว้าง 7.0-9.7 เซนติเมตรกลีบเลี้ยงเรียวยาวปลายแหลมแผ่เล็กน้อยจำนวน5กลีบกลีบดอกรูปกลมไม่สมมาตรกว้าง 4.4 เซนติเมตรยาว 4.5 เซนติเมตรขอบหยักและเป็นคลื่นเล็กน้อยกลีบดอกม้วนเล็กน้อยเมื่อบานนะคะอันนี้เป็นที่มาจากมูลนิธิโครงการหลวงและสำนักงานกปร.นั่นเองนะคะมากันที่ในเรื่องของนายกรัฐมนตรีในการสั่งขยายผลอาเซียนรัสเซียเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีครม.ขยายมาตรการช่วยประชาชนและเกษตรกรค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการรายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียผ่านความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยพร้อมมอบหมายในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยค่ะส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม2569ไปจนถึงเดือนกันยายน2569นะคะภายใต้กรอบวงเงินเดิมก็คืออยู่ที่ 179.84 ล้านบาทเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่ประหยัดรักษากำลังซื้อของประชาชนเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นตัวค่ะนอกจากนี้ยังอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 นะคะวงเงินรวมอยู่ที่ 477.05 ล้านบาทครอบคลุมเกษตรกรที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานผลิตน้ำตาลสายแดงพร้อมทั้งเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม2568ไปสิ้นสุดเดือนสิงหาคม2569นี้ค่ะมากันที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเปิด Thailand Fast Path อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าในการสร้างการลงทุน 700,000 ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเปิดงาน Thailand Fast Path แล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% ก็จะช่วยให้การลงทุนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะคะว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยการความสะดวกยกระดับ การอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อที่จะเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็รักษาบทบาทของไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคส่วนทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุว่า Thailand Fast Path เป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงโดยคัดเลือก25โครงการจาก23บริษัทมูลค่ารวมกว่า 223,000 ล้านบาทสร้างงานคุณภาพกว่า 13,000 ตำแหน่งพร้อมตั้งเป้าผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ 700,000 ล้านบาทในปี2569นะคะทั้งนี้กลไก Fast Path ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านด้วยกันด้านที่1การฟื้นฟูของเศรษฐกิจไทย2การสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่3ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้4โอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศและ5นะคะสร้างเงินหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะมาดูทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็มีการชี้แจงถึงข่าวเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันโดยระบุว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสำนักงานปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวเมื่อวันที่23มิถุนายน2569เมื่อวานค่ะกรณีที่เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบนะคะเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญก็คือนายพอพานนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี้ค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในกระบวนการกระทำความผิดจำนวนมากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568โดยได้จ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ธรวิโรจน์นะคะดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคกภาคขและภาคคสถานที่เก็บแบบทดสอบจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบซึ่งในทุกๆขั้นตอนได้มีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.นะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSIสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือสำนักงานปปง.แล้วก็มีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.โดยภาษีเครือข่ายทั้ง7องค์กรเข้าไปสังเกตการนะคะเรื่องของการจัดสอบของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จค่ะภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรนี้นะคะซึ่งปัจจุบันในส่วนของกระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างนั้นจัดหาตาม TOR โดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดเป็นมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างแล้วก็สถ.นะคะอย่างละชุดมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงดังนั้นตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดมีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุใดต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปค่ะส่วนทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลังเจ้าหน้าที่ปปช.นั้นบุกจับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของนายอัตสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1563/2569เรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวโดยเนื้อหาระบุว่าโดยที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากอันเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พ.ศ. 2545ประกอบด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา57และมาตรา69และกฎกพ.ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวพ.ศ. 2554จึงให้นายธีรุตสุภะวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีก็เป็นในส่วนของนักบริหารสูงนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวค่ะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่24 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่งณวันที่23 มิถุนายนพ.ศ. 2569ค่ะเรามาดูทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะนายสุชาติชมกลิ่นค่ะชี้ว่าปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานไม่ได้เอื้อนายทุนแต่ทำเพื่อคนจนพร้อมตั้งกรรมการตรวจเข้มพิสูจน์สิทธิเป็นรายแปลงป้องกันสวมรอยค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ดารานักแสดงออกมาปลุกกระแสเซฟทับลานหลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 100,000 ไร่คืนให้ชาวบ้านว่าเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจซึ่งเป็นเรื่องที่ทำต่อเนื่องกันมาก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่งเรื่องนี้เหมือนเหรียญที่มี2ด้านต้องมีข้อเท็จจริงด้านหนึ่งเสมอซึ่งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาอธิบายไปบ้างแล้วส่วนที่ตนอธิบายไปเสียงอาจจะไม่ดังพอจึงต้องปล่อยให้นักวิชาการหรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญออกมาพูดแทนแต่มุมมองของตนมองว่าอย่าเอาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เดือดร้อนหลายหมื่นครัวเรือนมาเป็นประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นที่พูดกันสนุกสนานและขอให้นึกถึงภาพชาวบ้านหลายครอบครัวที่เขานอนอยู่ดีๆใช้ชีวิตมาหลายสิบปีจู่ๆตื่นมาที่นี่เขาจู่ๆตื่นมาที่ที่เขาอยู่อาศัยถูกประกาศเป็นที่อุทยานทั้งที่อยู่มาก่อนแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ตนนั้นเข้ามาแก้ปัญหาให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเมื่อถามถึงภาพที่แชร์กันตามโซเชียลที่เห็นโขลงช้างและป่านายสุชาติก็กล่าวว่าไม่ใช่อุทยานแห่งชาติทับลานแต่ว่าเป็นพื้นที่อื่นจึงขออย่าสร้างความเข้าใจผิดซึ่งพื้นที่ที่หลายคนนั้นวิตกกังวลคือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคีซึ่งประเด็นนี้ได้มีการหารือกับปลัดกระทรวงและอธิบดีรวมถึงกลุ่มผู้วิตกกังวลทั้งหมดแล้วที่สุดท้ายที่สุดกลัวว่า จะยกพื้นที่ให้กับสปก.ที่ส่งต่อให้กับกลุ่มนายทุนซึ่งต้องย้ำว่าสปก.ก็มีข้อบังคับที่จะต้องยกกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรโดยหลังจากนี้ 3-4 วันจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ให้กับชาวบ้านจริงๆโดยจะพิจารณาพิสูจน์เป็นรายแปลงเพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสังคมจะได้ไม่เป็นประเด็นให้เกิดความแตกแยกและในวันนี้นะคะ24มิถุนายนจะมีกลุ่มชาวบ้านมายื่นหนังสือขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาค่ะแล้วก็ทางด้านของนายสุชาติก็บอกว่าเราไม่ต้องการให้กลุ่มหนึ่งที่จะมาเรียกร้องกลุ่มที่เดือดร้อนก็จะวิตกกังวลกลัวว่าตนจะกลับมติไม่ทำตามที่ประชุมในวันนั้นเราประชุมกันหลายคณะไม่ใช่ต้นเสียงเดียวแล้วจะคุมได้ 8-9 เสียงซึ่งคณะกรรมการก็มีทั้งนักวิชาการอยู่หลายท่านที่มีมติเป็นเอกฉันท์สิ่งที่ทำทั้งหมดอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนให้เข้าใจว่าครอบครัวเขาเหล่านั้นยากจนจริงๆและตื่นขึ้นมาประกาศว่าที่ของเขาเป็นอุทยานเขาก็ตกใจหรืออยู่ๆก็ไปอยู่ในที่สปก.ปี2521พอปี2524ประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกลายเป็นพวกเขาอยู่ในที่อุทยานนะคะนี่คือคำกล่าวของนายสุชาติแล้วก็ยังกล่าวขอบคุณนักวิชาการบางคนที่ระบุว่าสมัยก่อนการขีดเส้นเขตหากไม่ทำไว้ก่อนเพราะกลัวว่าจะมีการบุกรุกป่าเพราะในสมัยก่อนมีเรื่องของสัมปทานไม้ดังนั้นเมื่อบ้านใดที่อยู่มาก่อนก็มาพิสูจน์สิทธิ์กันนี่ก็คือหลักการการบริหารย้ำว่าไม่ได้น้อยใจเพราะทำให้ประชาชนเพื่อคนยากจนจริงๆเพราะสิ่งที่รัฐบาลสั่งการให้ตนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและให้พิสูจน์พื้นที่ตามหลักการความเป็นจริงถ้าไม่ทำวันนี้ไม่ทำมา50ปีก็ต้องรอไปอีก50ปีนะคะนี่คือในส่วนของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะกับการชี้ปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานไม่ได้เอื้อนายทุนแต่ทำเพื่อคนจนพร้อมตั้งกรรมการตรวจเข้มพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายแปลงป้องกันการสวมรอยค่ะอีกหนึ่งเรื่องละกันในช่วงนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์เปิดเวทีสัมมนา PRD Active Networking ค่ะรวมพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศยกระดับทักษะนักสื่อสารยุคดิจิทัลร่วมสร้างเครือข่ายคุณภาพซึ่งเมื่อวานนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ PRD Active Networking พลิกโฉมการประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพณโรงแรมอันมีรอสกรุงเทพค่ะโดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากทั่วประเทศกว่า100คนเข้าร่วมมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถด้านการสื่อสารมุ่งพัฒนาให้เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เป็นสื่อบุคคลที่มีคุณภาพสูงพร้อมทำหน้าที่ขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะพิธีเปิดกิจกรรมก็ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะพร้อมด้วยการกล่าวรายงานโดยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษก่อนเข้าสู่การปาฐกถาพิเศษหัวข้อพลังเครือข่ายไร้รอยต่อพลิกโลกสื่อสารรัฐสู่ความเชื่อมั่นของชุมชนนะคะโดยนายดุสิตสิงห์คีรีซึ่งได้ถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในฐานะกลไกสำคัญของการสื่อสารภาครัฐที่ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนค่ะภายหลังพิธีเปิดนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ในหัวข้อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลค่ะโดยดร.ปอยหลวงโคนทรงแสง CEO Agency นะคะ The Platform ค่ะซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับบทบาทนักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ครอบคลุมแนวคิดการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่เทคนิคการเล่าเรื่องการเขียนข่าวและสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจนะคะรวมไปถึงทักษะการพูดการนำเสนอแล้วก็การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมก็ยังได้รับความรู้นะคะ ในหัวข้อปลดล็อกความคิดผลิตงานอย่างปลอดภัยไร้กังวลเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ทางความคิดกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วก็แนวทางการผลิตผลงานสื่อประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้องปลอดภัยแล้วก็เป็นมืออาชีพในยุคดิจิทัลปิดท้ายกิจกรรมวันแรกนะคะด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยคุณภูริศชัยศรีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการนำกิจกรรม

สามารถนำองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการสื่อสารภาครัฐให้ทันสมัยเข้าถึงประชาชนแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างยั่งยืนค่ะขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะฟังงานเพลงและก็สปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวเด็ดไม่ใช่ค่ะขออภัยช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันค่ะ

0: รสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: ข่าวมาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตค่ะฝ่ายปกครองอำเภอกระทู้ขยายผลตรวจยึดยาบ้า451เม็ดยาไอซ์ 44.19 กรัมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะภายใต้การอำนวยการของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายณภัทรเอ็มอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตและนายดนัยใจแข็งปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอกระทู้นะคะเมื่อวันที่20มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเวลา 21:40 นาทีชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกระทู้นำโดยนายจิรวัฒน์ณมาศปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนายอนุรักษ์ภูลศักดิ์ปลัดอำเภองานป้องกันพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่2อำเภอกระทู้ก็ได้ดำเนินการขยายผลการตรวจยึดยาเสพติดบริเวณหมู่ที่9ซอยบ้านโคกตโนดตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตผลการปฏิบัตินะคะสามารถตรวจยึดยาบ้าให้โทษประเภท1ยาบ้านะคะจำนวน451เม็ดแล้วก็ยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอซ์จำนวน 44.19 กรัมทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฉลองเพื่อดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายต่อไปนะคะตามที่กฎหมายนั้นมีบทบัญญัติไว้นั่นเองนะคะไทยช่วยไทยพิชิตกุ้งต้องชมต้องกินกุ้งนะคะทางกลุ่มการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนกุ้งไทยคุณภาพสดสะอาดอร่อยและร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทยในงานไทยช่วยไทยพิชิตกุ้งนะคะ24-28มิถุนายน2569ตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณสะพานหินจังหวัดภูเก็ตภายในงานพบกับกุ้งคุณภาพจากเกษตรกรไทยพร้อมกิจกรรมสนุกสนานมากมายนะคะอาทิกิจกรรมตักกุ้งลุ้นรับกุ้งกลับบ้านตรวจสอบความไวและความแม่นยำตักได้เท่าไหร่รับกลับบ้านได้เลยนะคะเวิร์กช็อปเมนูสร้างสรรค์จากกุ้งค่ะชมการสาธิตการปรุงอาหารจากเชฟพร้อมชิมเมนูพิเศษจากวัตถุดิบกุ้งคุณภาพการแข่งขันกินกุ้งนะคะประชันความเร็วชิงรางวัลพิเศษพร้อมตำแหน่งแชมป์กินกุ้งประจำงานกันด้วยค่ะลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดทั้งงานมาร่วมกันอุดหนุนกุ้งไทยเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรกันนะคะแล้วก็มาสัมผัสความสดอร่อยของกุ้งคุณภาพจากเกษตรกรไทยกันนะคะอย่าลืมนะคะ24-28มิถุนายนนี้ตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณสะพานหินจังหวัดภูเก็ตค่ะที่พังงานะคะมีการเสริมเครื่องสูบน้ำ3จุดสำคัญเตรียมพร้อมรับมือกับฝนหนักป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองภายใต้การอำนวยการของนายนินายไพรัชค่ะขออภัยนะคะนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพังงาค่ะปภ.พังงาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพังงาโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงน้ำท่วมสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วค่ะติดตั้งบริเวณซอยเทศบาลบำรุง3เพื่อเร่งระบายน้ำบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันปตท.นะคะต่อมาวันที่23 วันที่20กันค่ะวันที่20มิถุนายนทางสำนักงานทรัพยากรน้ำที่10ก็ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วติดตั้งบริเวณศาลาชุมชนบ้านทุ่งเจดีเพื่อช่วยระบายน้ำในคูน้ำคพจ.ป้องกันน้ำท่วมบริเวณถนนบริรักษ์บำรุงและถนนโรงเรือล่าสุดเมื่อวันที่23มิถุนายน2569เมื่อวานนะคะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่10ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด24นิ้วเพิ่มเติมอีก1เครื่องเพื่อเสริมศักยภาพการระบายน้ำในคูน้ำคพจ.และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะใกล้หมดเขตแล้วนะคะอย่าปล่อยให้ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจของคุณนั้นพลาดโอกาสสำคัญเชิญชวนศิษย์เก่าสถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570ครูดีครูที่เปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ครูที่อุทิศตนเพื่อเด็กและชุมชนแต่กลับไม่ได้รับการเสนอชื่อเพียงเพราะคิดว่าขั้นตอนยุ่งยากทั้งที่ในความเป็นจริงการเสนอชื่อไม่ซับซ้อนหากไม่เสนอชื่อวันนี้อาจทำให้ครูผู้ทรงคุณค่าของเราพลาดโอกาสได้รับในส่วนของการยกย่องในเวทีระดับชาติและอาเซียนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบแก่ครูผู้สร้างคุณูปการทางการศึกษาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ลูกศิษย์และสังคมอย่างแท้จริงค่ะใกล้ปิดรับสมัครกันแล้วนะคะสำหรับการเสนอชื่อครูค่ะใกล้ปิดรับการเสนอชื่อแล้วค่ะศิษย์ผู้ที่มีครูดีครูเก่งครูเสียสละก็อย่าลังเลกันนะคะเพราะว่าการเสนอชื่อเพียงครั้งเดียวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการยกย่องครูผู้เป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศได้รับรู้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์0654650584หรือ0758198120ค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะจังหวัดระนองเดินหน้าคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเมื่อวานนี้ค่ะ 13:00 น.ณห้องประชุมอินทนินท์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดระนองนายประกาศิษย์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองเป็นประธานตรวจประเมินผลงานและการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนยึดหลักประชาธิปไตยในการดำเนินชีวิตมีความสามัคคีร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนการประเมินจะพิจารณาจากหมู่บ้านที่ได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยและมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนพร้อมมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมโดยไม่เน้นการประกวดหรือว่าการจัดกิจกรรมเฉพาะกิจแต่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังและหล่อหลอมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะซึ่งในส่วนของหลักเกณฑ์การประเมินรวมแล้ว100คะแนนก็จะประกอบไปด้วยการดำเนินงานภายใต้หลักสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย4ด้านค่ะได้แก่การยึดหลักกฎหมายความมีเหตุผลการเคารพเสียงข้างมากและรับฟังเสียงข้างน้อยความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองรวมถึงบทบาทของคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยประจำหมู่บ้านหรืออปป.ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชนนั่นเองค่ะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังและข่าวอันดามันกันได้ใหม่วันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้เชื่อมั่นการกวาดล้างขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นจะช่วยหนุนภาพลักษณ์ความโปร่งใสของไทยบนเวทีสากล
7: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงกรณีการบุกจับกลุ่มกระบวนการทุจริตสอบประจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าการกวาดล้างและเปิดโปงเครือข่ายดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะนอกจากจะช่วยปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำแล้วยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกระบวนการที่ประเทศไทยกำลังเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าไทยมีระบบการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จริงสำหรับมาตรการการควบคุมการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสภ.ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลนั้นรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าระบบการสอบของกพ.มีความแตกต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.โดยกพ.ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบระบบปิดมาใช้ในการจัดสอบทำให้เมื่อผู้เข้าสอบดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วข้อมูลทั้งหมดจะถูกล็อกทันทีภายใต้หลักการสอบแล้วสอบเลยไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลคะแนนย้อนหลังได้จึงขอให้มั่นใจได้ว่าระบบการสอบของกพ.มีความปลอดภัยและไร้ช่องโหว่ในการทุจริตอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนิโญ
8: นายสมศักดิ์เทพสุทินประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมหารือคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร การจัดการแมลงศัตรูพืชรวมถึงแนวทางการเพาะเลี้ยงยุงเพศผู้เพื่อควบคุมและลดจำนวนพาหะนำโรคพืชและศึกษาผลกระทบด้านการเกษตรจากการแพร่ขยายของยุงเพศผู้ชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนิโญพร้อมศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและผลักดันนวัตกรรมชีวพันธุ์เพื่อการอารักขาพืชอย่างยั่งยืนทางการคิวบาประนามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐรอบใหม่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐครั้งล่าสุดต่อรัฐวิสาหกิจของคิวบา5แห่งซึ่งในจำนวนนี้3แห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรูโปเดอัคมินิสตราซิออนเอ็มเปรซาริอันและอีก2แห่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่และโลหะวิทยารวมทั้งคว่ำบาตรสมาชิกครอบครัวของนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบานายโรดริเกสกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้าใช้มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้เพื่อทำลายเศรษฐกิจของคิวบาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคิวบามีความแข็งแกร่งขีดความสามารถและประสิทธิภาพมากกว่าที่สหรัฐคาดการไว้ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับการรุกรานอย่างโหดร้ายพร้อมย้ำว่าการลงโทษแบบเหมารวมต่อพลเรือนคิวบาของสหรัฐถือเป็นอาชญากรรมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสะเดาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอกาบังอำเภอยะหาอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเอาไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ทะเลอันดามันและช่องแคบมาละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว11ถึง18นอตหรือ20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8ถึง18นอตหรือ15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังมารับทราบเรื่องราวจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเสียรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับชมแบบสดๆผ่าน Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะไทยแลนด์ฟาสต์พาสนะคะแล้วก็รวมไปถึงการขยายผลอาเซียนรัสเซียด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพรบกัญชากัญชงมาฝากกันด้วยค่ะและประเด็น Talk of the Town นะตอนนี้นะคะก็จะเป็นนี้ไม่พ้นในเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของจังหวัดพังงากันบ้างค่ะจังหวัดพังงาเราก็มีการเสริมเครื่องสูบน้ำนะคะ3จุดสำคัญเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองกันค่ะรวมไปถึงภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะในงาน OTOP Miss Year 2026นะคะและก็มีข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากอบจ.พังงากันด้วยค่ะก่อนจะมารับฟังสิ่งเรื่องราวเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
4: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะในช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เข้าร่วมพิธีเปิดไทยแลนด์พาสFast Pass นะคะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ตั้งเป้าสร้างการลงทุนกว่า 700,000 ล้านบาทค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เปิดงาน Thailand Fast Pass นะคะแล้วก็เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานซึ่งที่จะเร่งรัดกระบวนการอนุญาตแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนค่ะลดระยะเวลาการดำเนินงานในขั้นตอนลงขั้นตอนที่สำคัญนะคะลง 20-50% ค่ะช่วยให้การลงทุนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เน้นย้ำว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐนะคะจากเป็นผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจแล้วก็พัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาค่ะซึ่งให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะเพื่อเสริมความเชื่อมั่นแล้วก็ให้นักลงทุนสามารถรักษาบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางแล้วก็การลงทุนสำคัญของภูมิภาคด้วยค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ระบุว่าThailand Fast Pass นะคะก็เป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงนะคะโดยคัดเลือก25โครงการจาก23บริษัทนะคะมูลค่ากว่า 223,000 ล้านบาทค่ะสร้างงานคุณภาพกว่า 13,000 ตำแหน่งค่ะพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ 700,000 ล้านบาทค่ะในปี 2569 ค่ะทั้งนี้กลไกฟาสต์พาสนะคะก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยทั้ง5ด้านด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะคะการสร้างงานใหม่แล้วก็อาชีพใหม่ทักษะใหม่การถ่ายทอดองค์ความรู้โอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศรวมถึงการสร้างเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Thailand Fast Pass นะคะที่จะเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจของไทยเราฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะมาดูในส่วนของการประชุมผู้นำอาเซียนนะคะผู้นำอาเซียนรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้สั่งการขยายผลอาเซียนรัสเซียเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีครม.ก็ได้ขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนและก็เกษตรกรด้วยค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะรายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียค่ะผ่านความร่วมมือด้านพลังงานปุ๋ยก๊าซการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารนะคะเพื่อสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมไปถึงเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยด้วยค่ะ พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งรัดขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยนะคะส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เดินหน้าเจรจาจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกันขณะเดียวกันค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการแล้วก็โครงการของกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลาสแล้วก็โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะจากเดิมนะคะก็จะสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะจะขยายไปจนถึงเดือนกันยายน2569ค่ะภายใต้กรอบวงเงินเดิมนะคะ179 ล้านบาทนะคะเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาประหยัดแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนด้วยรวมไปถึงเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศแล้วก็สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นตัวค่ะนอกจากนี้ก็ยังอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อที่จะลดฝุ่น PM25 ค่ะครอบคลุมเกษตรที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลนะคะแล้วก็โรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงค่ะพร้อมทั้งเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการนะคะดังกล่าวจากเดิมจะสิ้นสุดธันวา68นะคะก็จะไปสิ้นสุดเป็นสิงหา2569ค่ะและนี่ก็เป็นส่วนของการส่งเสริมในภาคธุรกิจและก็การค้าการลงทุนของรัฐบาลนะคะมาดูในส่วนของกรมกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างค่ะทางด้านกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะร่างพรบกัญชากัญชงค่ะจนถึงวันที่1กรกฎาคม2569ค่ะก่อนที่จะมีการนำเสนอครม.ต่อไปค่ะรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์การแพทย์ทางเลือกนะคะก็ได้เปิดเผยว่าการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ10มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยแบ่งงานออกเป็น2ระยะซึ่งระยะแรกก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนะคะส่วนตอนนี้ค่ะอยู่ในระยะที่2ค่ะซึ่งจะอยู่ในระหว่างวันที่2มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคมค่ะซึ่งเป็นการเปิดการรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของร่างกฎหมายโดยตรงค่ะหลังสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นนะคะทางกรมการแพทย์แผนไทยและก็และแพทย์ทางเลือกนะคะก็จะรวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงร่างกฎหมายก่อนนำเสนอรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้เห็นชอบนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาค่ะร่างพรบฉบับดังกล่าวนะคะก็จะกำหนดหลักเกณฑ์และก็มาตรการควบคุมการใช้กัญชากัญชงอย่างชัดเจนค่ะเพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และก็เศรษฐกิจซึ่งจะช่วยยกระดับความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ค่ะการเปิดการรับฟังความคิดเห็นก็ยังมีส่วนสำคัญในการทำให้กฎหมายนะคะมีความรอบด้านนะคะแล้วก็มีการสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยและก็สะท้อนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจรวมไปถึงการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนด้วยนะคะพร้อมทั้งลดความขัดแย้งแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมด้วยในส่วนที่เครือข่ายทางการแพทย์และก็ภาคประชาชนนะคะบางส่วนเสนอให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดให้โทษนั้นทางด้านรองนายแพทย์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะก็ได้ระบุว่าเรื่องราวดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะหรือว่าอย.แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการปราบปรามยาเสพติดปปส.นะคะที่จะพิจารณาตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้ค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพรบกัญชงกัญชานะคะผ่านระบบกลางของกฎหมายแล้วก็เว็บไซต์ของกรม การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกค่ะสามารถเสนอความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของประเด็นที่เป็น Talk of the Town นะคะณตอนนี้ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการประเด็นของการโกงข้อสอบท้องถิ่นนั่นเองค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลั่นนะคะว่าจะล้างบางกลไกการโกงข้อสอบท้องถิ่นต้องถึงที่สุดค่ะแล้วก็สัตว์ว่าจ่ายเงินกันขนาดนี้ประเทศไทยเราจะอยู่อย่างไรแล้วก็เร่งให้ปปช.นะคะขยายผลคดี 4.5 พันล้านค่ะจากคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทนะคะก็กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองทันทีค่ะเมื่อนายกรัฐมนตรีออกโรงแสดงท่าทีแข็งกร้าวนะคะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขยายผลให้ถึงที่สุดค่ะพร้อมตั้งคำถามแล้วก็สะท้อนความรุนแรงของปัญหาว่าหากมีการใช้จ่ายเงินกันขนาดนี้นะคะประเทศไทยเราจะอยู่อย่างไรคำสั่งดังกล่าวนะคะก็มีขึ้นภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะปปช.ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะเปิดปฏิบัติการบุกจับขบวนการแก้ไขข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีพร้อมยึดหลักฐานสำคัญจำนวนมากจากการตรวจนะคะพบข้าราชการและมีผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า10รายกำลังดำเนินการแก้ไขข้อมูลนะคะแก้ไขคำตอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ผู้ที่จ่ายเงินให้สอบผ่านโดยมีการเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทไปจนถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทต่อรายค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็สามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์นะคะอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายชื่อซึ่งพบว่ามีการแก้ไขคะแนนแล้วกว่า 2,000 รายค่ะสะท้อนขนาดเครือข่ายทุจริตที่กระจายตัวในพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็สร้างความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาทค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งในมิติการเอาผิดทางวินัยแล้วก็การดำเนินคดีอาญาแล้วก็การตรวจสอบย้อนหลังผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดโดยเน้นย้ำว่าต้องไม่ปล่อยค่ะให้ระบบราชการถูกซื้อด้วยเงินค่ะและต้องทำให้เป็นกรณีตัวอย่างของการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังค่ะขณะเดียวกันค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ตอบสนองทันทีด้วยการมีคำสั่งให้อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะคะย้ายประจำการกระทรวงเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบการสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสทางด้านปปช.นะคะก็ได้ยืนยันเดินหน้าขยายผลเชิงลึกโดยจะตรวจสอบทั้งเครือข่ายผู้จัดการสอบแล้วก็ประสานงานติวเตอร์ผู้จ่ายเงินรวมถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะพร้อมพิจารณาความผิดทั้งทางอาญาและทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องถูกระดับโดยไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการเตรียมตัวและก็การเตรียมสอบผลสอบย้อนหลังด้วยนะคะเพื่อที่จะพิจารณาว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการโดยมิชอบจะต้องถูกเพิกถอนนะคะเพิกถอนสิทธิ์ทันทีแล้วก็จะดำเนินคดีเพิ่มเติมเพื่อที่จะซึ่งอาจจะกระทบผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างหลายพันรายค่ะและนี่ก็เป็นในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับน้องฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ในวันพรุ่งนี
1: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับรายการร้อยเรื่องอนามันแล้วก็น้องน้ำฝนนะคะก็มาดูในส่วนของการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะจังหวัดพังงาค่ะเสริมเครื่องสูบน้ำ3จุดสำคัญนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับฝนตกหนักและก็ป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองค่ะภายใต้การอำนวยการของนายภัยรัตน์เพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลเมืองพังงาค่ะปภ.พังงาแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการมาตรการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะในจุดเสี่ยงน้ำท่วมสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำค่ะเมื่อวันที่19มิถุนายนนะคะทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนะคะก็ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วค่ะติดตั้งบริเวณซอยเทศบาลบำรุง3นะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันปตท.นะคะต่อมาค่ะเมื่อวันที่20มิถุนายนค่ะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำที่10ค่ะก็ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะคะเพื่อที่จะติดตั้งบริเวณศาลาชุมชนบ้านทุ่งเจดีค่ะเพื่อช่วยระบายน้ำในคูน้ำคอพจนะคะเพื่อป้องกันน้ำท่วมบริเวณถนนบริรักษ์บำรุงและก็ถนนโรงเรือค่ะล่าสุดเมื่อวันที่23มิถุนายนค่ะทางด้านนายบัญชาธนูอินนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะติดตามการดำเนินงานโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่10ค่ะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด24นิ้วค่ะเพิ่มอีก1เครื่องนะคะเพื่อที่จะเสริมศักยภาพและการระบายน้ำในคูน้ำคอพจและก็พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็เป็นมาตรการแล้วก็เป็นแนวทางในการภาวะเร่งด่วนเพื่อที่จะเสริมประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะในการรับมือจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ทั้งนี้ค่ะทางจังหวัดพังงาก็ได้ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะได้เร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักแล้วก็โครงสร้างจัดรูปที่ดินนะคะแล้วก็ในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะให้แล้วเสร็จโดยเร็วเนื่องจากเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้เปิดงานได้เข้าร่วมงานค่ะ O-Top Miss Year ค่ะ2026ค่ะชมช็อปใช้ผ่านไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด O-Top Miss Year 2026ค่ะอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด O-Top Next Inspiration นะคะสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่สากลค่ะแล้วก็โดยมีท่านรองนายกและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะทูตานุทูตนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการระดับกลุ่ม คณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารภาคเอกชนผู้ประกอบการประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะในการนี้ค่ะทางจังหวัดพังงาของเราก็ได้มีการร่วมงานด้วยนะคะโดยนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์เด่นนะคะเข้าร่วมจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายภายในงานด้วยค่ะและก็ทางด้านนายแพรเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาของเราก็ได้ร่วมกับพัฒนาการจังหวัดพังงาแล้วก็ประธานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดพังงานะคะก็เข้าร่วมพิธีเปิดแล้วก็ร่วมให้กำลังใจกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในงานนี้ด้วยค่ะมาดูในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะจัดโดยอบจ.จังหวัดพังงานะคะภายใต้แนวคิดวิถีพังงากับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนค่ะพบกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรยุคใหม่ค่ะเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะสินค้าเกษตรคุณภาพนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพังงาค่ะมาร่วมกิจกรรมนะคะมากมายตลอดทั้ง3วันค่ะงานจะเริ่มในวันที่28ถึง30มิถุนายน2569ค่ะจะจัดขึ้นณบริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาอบจ.พังงาค่ะในไฮไลท์นะคะไฮไลท์งานนะคะก็จะมีในวันที่28ค่ะก็จะมีการร่วมชมแล้วก็เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันผลผลิตทางการเกษตรนะคะในช่วงเช้านะคะส่วนช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะก็จะมีการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนเทศบาลตำบลนาเตยค่ะในส่วนของวันที่29นะคะก็จะมีกิจกรรมร่วมชมแล้วก็ร่วมกิจกรรมการประกวดเครื่องแกงส้มด้วยค่ะมีการสาธิตการประกอบอาหารโดยครัวต้นฝนนะคะแชมป์เชฟกระทะเหล็กนะคะแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตจากพี่กล้วยสแตมด้วยค่ะและในวันสุดท้ายนะคะไฮไลท์ของงานก็จะมีในเรื่องของการแสดงพื้นบ้านค่ะจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยแล้วก็มาร่วมเที่ยวร่วมชมร่วมช็อปและก็ร่วมชิมร่วมสัมผัสเสน่ห์เกษตรพังงาเรียนรู้วิถีแห่งความยั่งยืนแล้วก็ร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนและก็ทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ได้ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็มีสุขภาพดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไม้สวยไม
6: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
5: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
5: ใช่แล้วจ้าพี
6: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติวุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อทรงพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการในด้านการบินในปัจจุบัน การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปช.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อหารือและติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกล่าวว่าเรื่องการทุจริตเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจและกังวลเป็นอย่างมากจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมหารือและกำหนดมาตรการที่จะต้องดำเนินการต่อทั้งการสอบสวนขบวนการทุจริตการนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายการยึดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดพร้อมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกสำหรับการสอบครั้งนี้มองว่าควรต้องยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วก็ตามเพราะผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ต้องหาวิธีดำเนินการที่ถูกต้องและเหมาะสมส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องไปดำเนินการต่อด้วยตนเองเพราะจะใช้เหตุผลว่ามีการบรรจุข้าราชการและประกาศผลสอบไปแล้วไม่ได้เนื่องจากตรวจพบการทุจริตและผิดกฎหมายยืนยันหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอบสวนมีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนนำไปสู่การดำเนินคดีและมีคำพิพากษาผู้กระทำความผิดก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาฟ้องร้อง
3: จะมาใช้หลักบอกบรรจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่ถ้าเกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครอย่ามาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
2: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทุจริตทุกรูปแบบและการทุจริตครั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดหรือหน่วยงานใดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีเบื้องต้นทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาและให้ย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจและทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพและดำเนินคดีตรงไปตรงมาไม่มีการปกป้องใครเด็ดขาดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เปิดเผยก่อนเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีโดยยอมรับว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งและพบว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนจะเชื่อมโยงถึงระดับรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่นั้นอาจจะยังไม่พบการเชื่อมโยงดังกล่าวและเห็นว่าเมื่อประกาศผลสอบไปแล้วก็ควรต้องหาวิธีการยกเลิกผลสอบรองนายกรัฐมนตรีมองว่าการตรวจสอบพบขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้โดยเร็วเป็นเรื่องดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นจากองค์กรต่างชาติแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าการตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงการทุจริตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกพร้อมสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกลุ่มขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลจะได้หาทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้มองว่าองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และองค์กรระหว่างประเทศอื่น จะได้เชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได
5: ้ในแง่ผมมองว่าดีมันจะได้ไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกต่อไปอีกหน่อยเวลาระวังระบบเราจะได้วางระบบได้ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกแล้วมันก็จะได้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น
4: ทั้งนี้นายประกรณ์มองว่าการปราบปรามการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนการกำกับดูแลสำนักงานกพ.ได้กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการสอบและต้องดูแลตรวจสอบให้ดีพร้อมทั้งยืนยันว่าระบบการตรวจสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.การสอบของกพ.ไม่มีช่องโหว่และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ปกติประดับขึ้นรายงาน
1: กองทัพเรือยืนยันการพิจารณาโครงการเรือฟริเกตมีความโปร่งใสเป็นไปตามเกณฑ์ใน TOR
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยขันโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือว่าขณะนี้กระบวนการพิจารณายังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพิจารณาจากคุณสมบัติและข้อเสนอของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง6รายโดยยึดหลักการพิจารณาจากข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน TOR เท่านั้นเพื่อการตัดสินใจเป็นไปอย่างเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามแม้กระบวนการพิจารณาจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วแต่กองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาได้ในขณะนี้เนื่องจากจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการและเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามลำดับชั้นก่อนจึงจะสามารถประกาศผลได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระเบียบราชการและหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกองทัพเรือเชื่อมั่นว่ากระบวนการที่ดำเนินการอย่างรอบคอบโปร่งใสและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหลายภาคส่วนจะนำไปสู่การได้มาซึ่งเรือฟริเกตที่มีความเหมาะสมกับภารกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติเพราะการจัดหาเรือฟริเกตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและความพร้อมรบของกองทัพเรือเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานการลงทุนในประเทศและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโอกาสให้สมาชิกนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือครอบคลุมปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนทุนต่างชาติผิดกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
2: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอาทินายภาคภูมิบุญประมุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรมสะท้อนปัญหาความไม่ปลอดภัยและผลกระทบจากอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลพื้นที่ชายแดนนายปิติกรบรรณเพศัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งในด้านการจดทะเบียนการเสียภาษีและการใช้แรงงานต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและนายชนาธิปสุภสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการขุดลอกแก้มลิงฝ่ายแม่ยมจังหวัดแพร่วงเงิน460ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มแรงกักเก็บน้ำสำหรับภาคการเกษตร
7: ท่านประธานครับโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขุดดินแต่เป็นลมหายใจของพี่น้องเกษตรในลุ่มน้ำยมทั้งในแง่ของการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและการเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งกับผมจึงอยากจะใช้เวทีนี้กราบวิงวอนและส่งสัญญาณไปทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อย่าได้มีการตัดงบประมาณหรือชะลอโครงการแก้มลิงฝ่ายแม่ยมออกจากเล่มงบประมาณปี2570โดยเด็ดขาด
2: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพื้นที่อย่างได้สะท้อนปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเช่นถนนชำรุดระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปัญหามลพิษและปัญหาคนไร้บ้านในเขตเมืองโดยขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมชวิสาประทุมมารายงาน
1: อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่ ร้อมขอให้ผู้ประกอบการหรือถอนร้านค้าและพึงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
8: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วัน
9: ในเบื้องต้นเราจะได้มอบประกาศให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินการสร้างเพิงพักร้านอาหารที่บุกรุกที่สาธารณประโยชน์อยู่นะครับให้เขาเซ็นรับแล้วก็เราดำเนินการขอความร่วมมือก่อนให้เขาดำเนินการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักสถานประกอบการที่บุกรุกอยู่เนี่ยภายใน15วัน
8: นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต็อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
10: างวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลตในพื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลตหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6,750,000 บาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสค.ได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทที่ผ่านมาอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่59ณจังหวัดเพชรบุรีมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและรับฟังความทุกข์ร้อนของประชาชนพร้อมบูรณาการร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม
11: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะเปิดงานสัมมนาที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐและเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐกิจกรรมในครั้งนี้มีการเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อีก7องค์กรพันธมิตรเช่นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลปกครองสำนักงานปปช.และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริหารปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เชิงรุกติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากลิงสมัยบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีพร้อมทั้งจัดส่งรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่พี่น้องชาวเพชรบุรีณภัสสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: องคมนตรีเปิดการปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทูลเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
13: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6โดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝึกอบรมร่วมพิธีณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวเปิดงานว่าโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนซึ่งการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยทั้งนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารถือเป็นสำนักเทศนาที่ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาพระนักเทศของประเทศตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเทศนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมมาจนถึงปัจจุบันสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีพระภิกษุทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ121รูปและผ่านการสอบข้อเขียนเข้ารับการอบรมจำนวน74รูประหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569มาลิชายโยรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีพร้อมกำชับกำลังพลให้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทองชลมาศเป็นไปอย่างสง่างามและสมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือพร้อมกล่าวให้โอวาทว่าการฝึกฝีพายเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือการนำเรือเป็นรูปขบวนรวมทั้งการรักษารูปขบวนในแม่น้ำซึ่งจะทำให้กำลังพลมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติในขั้นต่อไปขอให้ฝีพายทุกนายรักษากำลังกายกำลังใจและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติ
14: การฝึกฝีภายเรือพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือและการนำเรือเป็นลูกขบวน
0: ด้านพลตรีพิสิทธิ์รังสีพานุรัตน์เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือได้กล่าวรายงานความคืบหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ว่าคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีได้ดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลจำนวน 2,200 นายใน5พื้นที่การฝึกเช่นกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือและแหล่งรวมเรือวัดราชาธิวาสราชวรวิหารมีกำลังพลประจำเรือเข้ารับการฝึก18ลำใช้เรือฝึก14ลำเป็นต้นซึ่งผลการฝึกเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางออนไลน์จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบ.กัญชากัญชงพ.ศ.ช่วงที่2จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงในครั้งนี้อยู่ในช่วงที่2ระหว่างการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของตัวร่างพรบ.โดยตรงซึ่งจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงของประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์หลัก2ช่องทางได้แก่ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะนำสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข.MyGPF Application และ LINE กบข.เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
15: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
16: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรกุลวานิช ประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการSMEเองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
15: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเห็นชอบสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวและถือว่าเป็นครั้งแรกที่วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้ประธานาธิบดีสหรัฐถอนกำลังทหารจากศึกสงครามนับตั้งแต่มติสนับสนุนกฎหมายอำนาจการทำสงครามปี2516อย่างไรก็ตามแม้มติดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสแต่เป็นเพียงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพราะจะไม่มีการส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ไปให้ประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาและไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายนายจอร์จีทีคีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยูเครนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะไม่เข้าร่วมการประชุมสำคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกดันส์ทางตอนเหนือของโปแลนด์ในวันพฤหัสบดีนี้แต่จะมอบหมายให้นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรียูเครนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างยูเครนกับโปแลนด์ที่ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีคาร์โรนาวารกี้แห่งโปแลนด์ประกาศจะเพิกถอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศที่มอบให้แก่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนื่องจากไม่พอใจกรณีที่ผู้นำยูเครนอนุญาตให้หน่วยทหารหน่วยหนึ่งใช้ชื่อของกลุ่มติดอาวุธฝ่ายชาตินิยมยูเครนที่มีชื่อว่า UPA ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มที่ลงมือสังหารหมู่ชาวโปแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่ระบุว่าประชาชนชาวซีเรียมากกว่า13ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในซีเรียที่ยาวนานกว่า14ปีรวมทั้งภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากปัญหาเศรษฐกิจและบริการภาครัฐที่อ่อนแอลง FAO ยังเรียกร้องให้มีการเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตรของซีเรียที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามกลางเมืองซีเรีย ซึ่งเกิดขึ้นในปี2554ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 500,000 รายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอโกนูของฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมรับมือภาวะวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำในฝรั่งเศสนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย40รายส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่ว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลพร้อมย้ำว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นหายนะอันน่าเศร้าในวันที่อุณหภูมิในบางพื้นที่ของประเทศสูงกว่า40องศาเซลเซียสทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าเมืองเลสแอบีเยทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสนอกจากนี้ฝรั่งเศสยังเผชิญช่วงเวลากลางคืนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการเมื่อช่วงคืนวันจันทร์ถึงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยดัชนีอุณหภูมิกลางคืนเฉลี่ยทั่วฝรั่งเศสอยู่ที่ 21.6 องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสพบกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5ประตูต่อ0จากคริสเตียโนโรนัลโด2ประตูนูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอาคนละ1ประตูและอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดูวาคิดเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายส่วนโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบดีอาร์คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นด้านการแข่งขันในกลุ่ม L อังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทั้งเกมแต่เจาะเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มีการคนละ4แต้มรั้งอันดับ1และ2ของกลุ่มต้องไปลุ้นในเกมสุดท้ายในการเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเฉือนเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0ส่งผลให้โครเอเชียลงเล่น2นัดเก็บได้3คะแนนต้องไปลุ้นการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ในเกมสุดท้ายส่วนปานามายังไม่มีแต้มและตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม L โครเอเชียพบกาน่าและปานามาพบอังกฤษแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 4:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพลศึกษาเดลีนิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพัชราศัยอัดสัมชัญธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1อัดสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม C ฟิลิปไฮและเดนิสไบเออร์ผู้สื่อข่าวของสกายเยอรมนีรายงานว่าแอร์แบร์โอมิยะอาริจาทีมในศึก J ลีก2ประเทศญี่ปุ่น1ในเครือข่ายของเรดบูลประกาศคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยวัย23ปีจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว 2-3 ล้านยูโรเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2030สำหรับดีลนี้เจอร์เก้นครอปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเครือเรดบูลและมาริโอโกเมสอดีตตำนานศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมนีในฐานะผู้อำนวยการกีฬาของเรดบูลมีส่วนกับดีลนี้ด้วยและคาดการว่าจะเป็นการไปพิสูจน์ตัวเองเพื่อโอกาสที่ใหญ่กว่ากับสโมสรอื่นภายในเครือของเรดบูลอีกด้วย การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีปรินเซสคัพเอสโคล่าครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวไทย U18 เปิดสนามตบเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีนาคอสติลโควานักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูรินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ได้แบบขาดลอย2-0เซต6-2และ6-1ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ชพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้2เซตรวด6-1และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐอเมริกานายเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Global Sport Venture จำกัดและประธานรายการ RWS แถลงข่าวจัดการแข่งขันมวยรายการ RWS นัดที่200ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่27มิถุนายนนี้ณเวทีมวยราชดำเนินโดยนายเทียนชัยกล่าวว่าการแข่งขัน RWS นัดที่200ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการมวยไทยโดยได้รวบรวมคู่มวยระดับคุณภาพที่ดีที่สุดและมีความเข้มข้นเร้าใจที่สุดไว้ในรายการและเชื่อว่านักมวยทุกคนที่จะขึ้นชกในวันดังกล่าวจะสามารถสร้างความประทับใจแก่แฟนมวยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแน่นอน
20: ตั้งแต่เราเริ่มรายการ RWS เป้าหมายเราคือจะทำยังไงให้มวยไทยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้เราก็จะไม่หยุดแค่นี้นะครับผม RWS 200เนี่ยรายการครั้งที่200ของเราเนี่ยก็เป็นหมุดหมายสำคัญหมุดหมายนึงผมว่าเราได้จัดคู่มวยที่ดีที่สุดแล้วก็จัดรายการพิเศษเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองหมายสำคัญอันแรกของเรานะครับผมที่เราสามารถช่วยกันยกระดับกีฬามวยไทยมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับผมหลังจากนี้ครับเราก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับผมเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมครับเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้มวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้ครับรางวัลนะครับผมสำหรับรายการ RWS 200วันเสาร์นี้นะครับผมโบนัสครับมากกว่า5,500,000 บาทนะครับผมสำหรับทุกคู่นะครับผม
19: สำหรับศึก RWS นัดที่200คู่เอกนำรายการเป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกสที่ครองแชมป์มา4ปีเต็มจะป้องกันแชมป์หนที่5กับอังเคลบาวซาผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาส่วนรองคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่น112ปอนด์จิ๊กซอว์สิทธิ์ไทยแลนด์

0: ร้อยเมตรและสามารถสร้างอุปสรรคในเส้นทางได้โดยอิสระสามารถแข่งขันได้ในพื้นที่เขตเมืองต่างจากการแข่งขันครอสคันทรีโอลิมปิกที่ต้องใช้เส้นทาง 3.5 ถึง 6 กิโลเมตรต่อรอบพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขัน Cross Country Eliminator World Cup ในอนาคตเพิ่มโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันต

0: ฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150การประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025040123ต่อ1562และ1579กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: เราไม่ใช้สิทธิ์โบส
1: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแววหวานตำนานเพลงยามบ่ายแบบนี้ครับเราพบกันเป็นประจำนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทาง FM 92.5 MHz ครับรวมไปถึง AM 891 KHz และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะฮะและสามารถรับชมรายการของเราผ่านทาง NBT 2 HD อย่าลืมกดหมายเลข2ทุกค่ำคืนของวันอาทิตย์นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube นะคะ PRD Big Bang Official Channel ค่ะ
0: ครับผมรายการแว่วหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่จะพาผู้ชมย้อนคืนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่านะครับจากยุคทองของเพลงไทยสากลโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดตามกันครับผม
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นบทเพลงที่ย้อนนึกถึงวันวานนะคะแล้วก็มีการใช้ถ้อยคำที่ไพเราะมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วนะครับบรรเลงวันนี้นะครับโดยนักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ครับเราเริ่มต้นกันที่4บทเพลงแรกครับเริ่มต้นกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่าฝากหมอนเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูสวัสดิ์ธงศรีเจริญทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับขับร้องโดยคุณเบนซ์ดาริกานิมพิจารณ์ครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าควันรักรมใจบทเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยคุณมรุธิดาบุญมงคลครับ
1: ค่ะและตามกันมาที่บทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงฝนเอ่ยค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูพรพิรุณค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและคุณหน่องสุริพรกลางสะอาดจะมาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ได้ฟังกันค่ะและตามด้วยบทเพลงจนนางนะคะบทเพลงนี้นะคะขับร้องคู่ค่ะโดยคุณณัฐนัยวงวรสารและคุณปาริดานิ่มพิจารณ์ค่ะคำร้องโดยครูสุอุ่มปัญจพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยคีตาศิลปินและดุริยางค์ศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ

0: ช่วงนี้นะคะเรามาส่งความสุขกันต่อนะคะกับ4บทเพลงค่ะบทเพลงแรกนะคะคือบทเพลงรอคำรักค่ะบทเพลงนี้นะคะคุณณฤมลสมหวังจะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนิทค่ะ
1: ตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงสมมุติว่าเขารักครับบทเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับขับร้องโดยคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับบทเพลงที่3ครับกับบทเพลงใต้ร่มมาลุลีเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยคุณวัชริศวัชรสริศและประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับ
0: และสำหรับบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงจุฬาภิกษุค่ะบทเพลงนี้นะคะขับร้องโดยคุณพัฒนันท์อรุณวิจิตรสกุลค่ะทำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะช่วงนี้

0: จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงหลากหลายแนวเพลงนะคะ
1: ม
0: ีทั้งบทเพลงเพราะๆแล้วก็บทเพลงเศร้าๆด้วย
1: ใช่เลยนะครับหลากหลายอารมณ์มากๆเลยทีเดียวนะครับและช่วงนี้นะครับเราส่งความสุขกันต่อกับบทเพลงลีลาดนะครับ5บทเพลงด้วยกันเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นรักสิ้นสุขเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์ครับขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงฉันยังคอยคำร้องโดยครูพรพิรุณครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณณัฐดนัยวงศ์วรสันครับ
2: ก่อนเราเคยรักกันผ่านในสัญญา
0: บทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงดาวล้อมเดือนค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสุรัตน์ภูกเวศนะคะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณเสถียรพงษ์กันแตงนะคะจะมาเป็นผู้ขับร้องค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะคือทำเพลงในหัวแล้ว
1: เราต้องสนุกสนานกันไป
0: โอเคค่ะ
2: ดาวกว่าเดือนดาวระยิบพริบตาดังใจย้อยว่าดวงเดือนใหม่งาม
0: ต่อกันที่บทเพลงต่อไปนะคะกับบทเพลงหาดผาแดงค่ะบทเพลงนี้นะคะคุณธนพลศรีรัตน์จะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับคำร้องและทำนองนะคะโดยครูพรพิรุณนั่นเองค่ะ
2: ทั้งวันทั้งคืนที่งานเหมือนเรื่องวังชายทะเล
1: และบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้ครับพี่เจนครับคุณผู้ชมครับเราจะไปฟังเพลงนี้ครับฟลอเฟื่องฟ้าครับคำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณแม็กซ์ชาญพุนตินวัยสาวงไปสนุกสนานกันต่อกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับช่วงลี

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำในค่ำคืนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะชื่นชอบบทเพลงที่พวกเราได้คัดสรรมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะคะ
1: วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับขอขอบคุณคุณวนิดาโคจเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการควบคุมการฝึกซ้อมควบคุมรายการทั้งหมดวันนี้นะครับคุณรินภัทรรุ่งเรืองวาทยากรของเราครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยนักดนตรีนะครับแล้วก็นักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะและก่อนจากกันไปนะคะก็อยากฝากช่องทางการติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะคะแล้วก็รับชมนะคะได้ทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2นะคะและเพจนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: สัปดาห์หน้าครับรายการของเราจะมีผลงานเพลงอะไรมานำเสนอและให้ได้ติดตามกันห้ามพลาดเด็ดขาดในรายการแว่วหวานตำนานเพลงวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศและถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวสมัยทำงานเป็นวิศวกรว่ามาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานไม่ใช่ภาระด้านต้นทุนอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาวพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ดูแลสวัสดิภาพของแรงงานเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยภายในงานซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มิถุนายนณ Impact เมืองทองธานีโดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาวิชาการนิทรรศการเทคโนโลยีและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 35,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลและสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทย
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาปัญหาอากาศยานชนนกเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกจำนวนมากประกอบกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปี2568ที่ผ่านมาเกิดเหตุอากาศยานชนนกจำนวน 1,644 ครั้งสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยานอาทิเครื่องยนต์ส่วนหัวของเครื่อง บินและกระจกห้องนักบินนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมอย่างรุนแรงทั้งการต้องนำเครื่องออกจากการให้บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานความล่าช้าของเที่ยวบินและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลชดเชยผู้โดยสารสร้างมูลค่าความเสียหายรวมของสายการบินอยู่ที่กว่า530ล้านบาทต่อปีล่าสุดในการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบินมีมติตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินของประเทศลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยขณะเดินทางมาถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่าไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมของเส้นทางสัญจรทางน้ำระหว่างประเทศทางนี้นายรูบิโออยู่ระหว่างการเยือนกลุ่มประเทศรัฐอ่าวเปอร์เซียเพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสหรัฐกับบรรดาพันธมิตรสำคัญที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วนายรูบิโอมีกำหนดการเยือนคูเวตและบาเรนต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: อานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
11: ทุกคนเมื่อยังไม่หลับยังตื่นอยู่จะหลีกเลี่ยงอาการอย่างหนึ่งไม่พ้นนั่นคือต้องคิดต้องใช้ความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับความดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนและความคิดนี้มีอำนาจมากถ้าเป็นความคิดดีก็จะเป็นอำนาจในทางดีเป็นอำนาจที่ดีแต่เป็นความคิดไม่ดีก็จะเป็นอำนาจในทางไม่ดีเป็นอำนาจที่ไม่ดีดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความคิดให้มากให้เป็นความคิดดีๆที่ถูกต้องไม่ควรปล่อยประละเลยในการใช้ความคิดคือไม่ควรปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตามชอบหรือไปตามอารมณ์ต้องการจะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณาปล่อยไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นการบริหารจิตต้องพยายามควบคุมการใช้ความคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามตามเหตุผล
10: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
12: หากคุณมีครูที่มอบโอกาสสร้างอนาคตและเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนี่คือโอกาสในการตอบแทนและประกาศเกียรติคุณแด่ครูผู้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ขอเชิญศิษย์เก่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติเล็งเห็นคุณค่าความเป็นครูในอาเซียนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเสนอชื่อครูได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลขที่128ถนนเจ้าคุณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000หรือหมายเลขโทรศัพท์065-465-0584หรือ075-819-820หรือที่อีเมลกระบี่ pro1@gmail.comหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569
13: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
13: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
13: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
12: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
13: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนค่ะ
0: ที่นี
1: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM 98.50 MHz ต่อไปขอนำท่านผู้ฟังรับฟังรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้พบกับรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวอัญญารัตน์ปัญญาพันธ์ค่ะ
1: และดิฉันนางสาวณศิมารอดเกิดค่ะ
0: ค่ะเราสองคนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้รับหน้าที่มาบอกเล่าแล้วก็ประชาสัมพันธ์งานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะค่ะแล้วก็งานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่นะคะในหลักๆเลยค่ะเราเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ให้บริการประชาชนโดยมีการจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขึ้นมาในทั่วทุกๆจังหวัดทั้งประเทศเราเลยนะคะแล้วในพื้นที่ห่างไกลค่ะก็ยังมีสาขาเพื่อที่จะรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงด้วยนะคะซึ่งงานบริการหลักๆของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่เราค่ะเราก็จะให้บริการคุณผู้ฟังในการที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะรวมไปถึงการให้บริการการปรึกษาข้อกฎหมายนะคะซึ่งที่สำนักงานค่ะน้องรอคะเรามีทนายความที่จะคอยให้คำปรึกษาอันตรงนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะน้องรอคะ
1: ตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะต้องการที่จะปรึกษาข้อกฎหมายหมายถึงตอนนี้เรามีปัญหาข้อข้องใจว่าเรามีปัญหาอยู่ภายในพื้นที่ของเราหรือว่ามีปัญหาถูกหมายเรียกหมายจับหรือหมายค้นก็ดีนะคะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามปรึกษาข้อกฎหมายได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ของเรานะคะตั้งอยู่ที่
1: ค่ะสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่นะคะก็จะตั้งอยู่ที่ศาลากลางหลังเก่าชั้น2เลยค่ะ
0: ค่ะหรือถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังไม่สะดวกในการเดินทางนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
1: 0756245511หรือ0756245552ค่ะ
0: ค่ะเราจะมี2หมายเลขด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากที่จะปรึกษาข้อกฎหมายหรือว่าไม่อยากปรึกษาก็ได้แต่อยากรู้ว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะทำอย่างไรหรือว่าอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อกฎหมายเพื่อเป็นความรู้นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะเราจะมีที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็มีทนายความนะคะคอยให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะถ้าสะดวกเดินทางเข้ามานะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่ศาลากลางหลังเก่าชั้น2นะคะเดินเข้ามาในตึกปั๊บเดินเลี้ยวไปทางปีกทางด้านขวามือของท่านได้เลยค่ะท่านก็จะเจอกับทนายสาวสวยนุ่มหล่อของเรานะคะให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคุยด้วยทั้งวันยังได้ค่ะน้องรอคะค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะนอกจากการที่จะให้คำปรึกษาฟรีแล้วเรายังมีบริการให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยแท้จริงไม่ว่าจะเป็นงานบริการในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะคะหลายๆท่านอาจจะเห็นข่าวผ่านทางหน้าทีวีว่ากระทรวงจะมีงานบริการในการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมซึ่งบางท่านฟังแล้วก็อาจจะงงว่าแล้วเราจะเข้าถึงได้อย่างไรนะคะในส่วนของกองทุนยุติธรรมค่ะเขามีการให้บริการเป็นกรณีไหนบ้างคะน้องรอคะในกรณีของการให้ความช่วยเหลือเป็นค่าทนายความค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขึ้นศาลเวลาที่เราไปศาลค่ะถ้าเรามีความจำเป็นผ่านขั้นตอนการไกล่เกลี่ยมาแล้วซึ่งตอนนี้การไกล่เกลี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าหลายๆหน่วยงานก็จะมีการทำเรื่องเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยไม่ว่าจะเป็นใน ส่วนของศูนย์ดำรงธรรมก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศาลในแต่ละชั้นศาลก็ดีซึ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่เรานะคะเราจะมีทั้งศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแขวงศาลจังหวัดนะคะซึ่งในแต่ละศาลในพื้นที่จังหวัดของเราค่ะทุกๆศาลเนี่ยจะมีบริการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องซึ่งท่านสามารถที่จะใช้บริการได้แต่ถ้าในที่สุดแล้วผ่านการไกล่เกลี่ยแล้วถ้าท่านไม่สามารถที่จะทำการไกล่เกลี่ยกันได้แล้วมีความจำเป็นว่าเราจะต้องดำเนินการฟ้องแล้วล่ะในเรื่องนี้นะคะถ้าท่านขาดแคลนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าเวลาที่เราดำเนินการฟ้องค่ะแน่นอนค่าทนายความเราจะต้องมียื่นคำฟ้องเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมศาลด้วยนะคะในส่วนนั้นค่ะเราก็สามารถที่จะยื่นคำขอรับค่าทนายความค่าธรรมเนียมศาลจากกองทุนยุติธรรมได้นะคะซึ่งกองทุนยุติธรรมค่ะเราจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558แล้วก็จะมีการพยายามที่จะประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วนะคะตอนนี้ที่สำนักงานค่ะปริมาณการให้บริการในส่วนนี้ก็มีประชาชนเข้ามายื่นคำขอใช้บริการเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็เราก็ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เราไปเยอะพอสมควรแล้วในสำหรับเคสที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลนะคะค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะในส่วนของงานกองทุนยุติธรรมนะคะเรายังให้ความช่วยเหลือเป็นค่าปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราตกเป็นผู้ต้องหาหรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญาแล้วมีความจำเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำได้เวลาที่เราถูกคดีค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อไหร่ที่พนักงานสอบสวนส่งตัวเราไปฝากขังแน่นอนค่ะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำเราไปควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำนะคะในแต่ละพื้นที่ถ้าเราถูกจับกุมในพื้นที่จังหวัดกระบี่เราก็จะต้องไปถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำจังหวัดกระบี่นะคะหรือว่าถ้าไปถูกจับกุมตัวที่จังหวัดอื่นเราก็จะต้องไปอยู่ภายในเรือนจำของแต่ละจังหวัดนั้นนะคะในกรณีแบบนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะต่อสู้คดีแล้วมีภาระหน้าที่เหมือนเราเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะน้องล้อคะเราก็มีความจำเป็นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถยื่นขอประกันตัวชั่วคราวได้นะคะในกรณีแบบนี้ค่ะการประกันตัวชั่วคราวจะต้องมีหลักทรัพย์ในการวางเงินประกันตัวนะคะถ้าหากท่านขาดแคลนในส่วนของเงินในการวางต่อหน้าศาลเพื่อที่จะใช้เป็นค่าปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อไหร่นะคะก็ให้คิดถึงว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยมีงานบริการของกองทุนยุติธรรมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านอยู่นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะท่านผู้ฟังคะว่าเรามีการให้บริการเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นได้รับสิทธิและเสรีภาพมากขึ้นนะคะในส่วนของงานกองทุนยุติธรรมค่ะตอนนี้นะคะ เรามีการประชุมคณะอนุกรรมการค่ะซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่จะรับคำขอจากประชาชนมาแล้วว่ามีความต้องการให้ช่วยเหลือเป็นค่าทนายก็ดีค่าธรรมเนียมศาลก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นค่าปล่อยตัวชั่วคราวก็ดีค่ะตอนนี้เราได้รับการกระจายอำนาจมาให้สามารถที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือภายในจังหวัดได้ซึ่งจะเป็นเรื่องราวดีๆเพราะว่าในอดีตค่ะเราไม่สามารถที่จะพิจารณาเองได้ภายในจังหวัดเราจะต้องส่งเข้ากระทรวงเท่านั้นในการที่จะพิจารณาอนุมัติเงินตรงนี้ลงมาให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราได้รับการอนุมัติให้พิจารณาได้ภายในจังหวัดนะคะเราก็จะมีคณะอนุกรรมการที่จะคอยประชุมเพื่อที่จะพิจารณาอนุมัติเงินตรงนี้ให้กับประชาชนเป็นประจำเดือนละ1ครั้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าประชาชนท่านใดมีความรู้สึกว่าเคสของเรากรณีของเราเนี่ยค่ะที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผ่านการไกล่เกลี่ยมาแล้ว1ครั้งก็ดี2ครั้งก็ดี3ครั้งก็ดีหรือว่าไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้แล้วนะคะมีความจำเป็นจริงๆแล้วที่จะต้องเรียกร้องสิทธิตัวเองกลับมาโดยการฟ้องร้องในชั้นศาลนะคะก็สามารถที่จะนำเอกสาร หลักฐานของท่านนะคะเข้ามาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ได้นะคะเรายินดีที่จะให้บริการทุกๆ ท่านสำนักงานตั้งอยู่ศาลากลางหลังเก่าชั้น2นะคะถ้ายังไงค่ะต้องการที่จะปรึกษาในส่วนกรณีที่ต้องการฟ้องร้องหรือว่าปรึกษาในข้อกฎหมายนะคะก็เดินเข้ามาสอบถามทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะในส่วนของค่าปล่อยตัวชั่วคราวค่ะถ้าเกิดว่ามีญาติของท่านที่ตอนนี้ถูกควบคุมตัวแล้วแต่มีความรู้สึกว่าเราต้องการที่จะยื่นประกันตัวแล้วเพราะว่าบุคคลที่ถูกควบคุมอยู่เนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวก็สามารถที่จะมายื่นแทนได้นะคะ เราจะมีเอกสารการมอบอำนาจให้กับท่านนำไปยื่นให้กับตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาเนี่ยเซ็นมอบอำนาจซึ่งบุคคลที่เป็นทายาทนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าภรรยาหรือบุตรก็ดีค่ะสามารถที่จะยื่นแทนตัวจำเลยหรือว่าผู้ต้องหาได้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็พบกันในช่วงต่อไปกับงานบริการที่เรายังไม่ได้พูดถึงแล้วก็มีอีกมากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังด้วยนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามารับฟังกันต่อถึงงานบริการดีๆของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่กันค่ะ

ค่ะกลับเข้ามาในสู่ช่วงที่2นะคะของรายการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อสักครู่ค่ะเราได้พูดถึงงานบริการที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะคะในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีค่าทนายความค่าธรรมเนียมศาลนะคะแล้วก็ค่าปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญานะคะซึ่งงานบริการของกองทุนยุติธรรมค่ะไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่นี้นะคะเรายังให้บริการไปจนถึงค่าตรวจพิสูจน์ในชั้นศาลด้วยนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ค่ะท่านมีคดีอยู่ในชั้นศาลแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีการตรวจพิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับลายมือชื่อหรือลายเซ็นที่เราเซ็นไปว่าลายเซ็นนี้เรายืนยันว่าไม่ใช่ลายเซ็นของเราแล้วเราไม่ได้เป็นคนลงลายมือชื่อนี้จริงๆค่ะศาลมีคำสั่งให้มีการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อมีการตรวจลายมือชื่อแล้วแน่นอนว่าค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นค่าธรรมเนียมในการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวนะคะถ้าเกิดว่าท่านไม่มีเงินในการที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมให้ต่อชั้นศาลนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอรับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนยุติธรรมตรงนี้ได้ค่ะรวมไปถึงค่าตรวจพิสูจน์ในการรังวัดที่ดินด้วยนะคะน้องรอคะถ้าในกรณีที่ศาลสั่งให้ตรวจพิสูจน์ค่ะทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการตรวจพิสูจน์ DNA ก็ดีค่ะถ้าหากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจพิสูจน์เพื่อที่จะยืนยันการกระทำความผิดใดๆก็แล้วแต่นะคะสามารถที่จะนำคำสั่งการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานค่ะมายื่นขอรับค่าธรรมเนียมจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นงานบริการของกองทุนยุติธรรมที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกท่านที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการดำเนินคดีในการที่จะตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะก็เป็นงานบริการดีๆที่เราจะคอยให้ความช่วยเหลือกับพ่อแม่พี่น้องของเราทุกๆคนนะคะในกรณีนี้ค่ะกองทุนยุติธรรมเขาก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะในส่วนของงานการช่วยเหลือการดำเนินคดีเท่านั้นนะคะเรายังให้ความช่วยเหลือไปจนถึงการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายด้วยนะคะในยุคสมัยนี้ค่ะน้องเราจะเห็นได้ว่ามีกฎหมายใหม่ๆออกมาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ก็ดีกฎหมายเกี่ยวกับไซเบอร์เนี่ยตอนนี้มีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ที่หลักๆตอนนี้ที่เราจะเห็นว่าเป็นคดีที่เยอะมากก็จะเป็นคดีบัญชีม้าค่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในยุคที่โซเชียลไปเร็วนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราบางท่านเนี่ยอาจจะถูกหลอกให้ใช้บัญชีของตนเองโดยที่ยังไม่รู้ตัวผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเราไม่ทราบว่าการยืนยันตัวตนแบบนี้เป็นการยืนยันให้สิทธิ์กับคนอื่นในการที่จะนำบัญชีของเราไปใช้อยู่ดีๆหมายมาว่าเราฉ้อโกงโดนคดีเป็นคดีบัญชีม้าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบถึงพิษภัยของตัวการกระทำความผิดเกี่ยวกับพรบที่ออกมาใหม่อย่างเช่นกรณีบัญชีม้านะคะก็เชื่อว่ารายละเอียดลึกๆจริงๆเราก็ยังไม่ทราบว่าแล้วถ้าสมมุติเราถูกคดีบัญชีม้าขึ้นมาเราจะต้องทำอย่างไรหรือว่าวิธีการป้องกันไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านใดต้องการที่จะจัดโครงการที่มีการแนะนำหรือว่าประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะเขียนโครงการเข้ามาและของงบประมาณจากกองทุนยุติธรรมได้นะคะเรายินดีที่จะให้บริการแล้วก็สนับสนุนนะคะเงินในการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายซึ่งถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมของเราอย่างมากเลยทีเดียวนะคะตอนที่ยื่นคำขอค่ะผู้ที่จะยื่นคำขอในการจัดโครงการจะเป็นใครก็ได้นะคะรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าองค์กรหรือหน่วยงานใดที่ต้องการที่จะจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะคะแล้วติดขัดในเรื่องของงบประมาณค่ะก็สามารถ

ว่าที่จะเขียนโครงการเข้ามายื่นคำของบประมาณจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายได้จากกองทุนยุติธรรมนะคะสำนักงานผู้ว่าจังหวัดกระบี่ของเราก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านเลยค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นงานบริการของกองทุนยุติธรรมซึ่งเป็นแค่งานบริการเดียวนะคะของสำนักงานของเราเรายังมีงานบริการอีกส่วนหนึ่งที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ของเราด้วยนะคะในส่วนของพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายค่ะชื่อเต็มๆว่าอะไรนะคะน้องร้อเป็นพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญานะคะพรบตัวนี้เขาก็จะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายผู้เสียหายหมายความว่าบุคคลที่ถูกผู้อื่นค่ะกระทำให้ได้รับบาดเจ็บนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าเราเดินอยู่ในตลาดดีๆแล้วมีแก๊งวัยรุ่นคู่อริเขาทะเลาะกันอยู่ค่ะแล้วบังเอิญว่าไม่ว่าเขาจะใช้อาวุธอะไรก็แล้วแต่เราไปซื้อของอยู่ในตลาดเราบังเอิญไปโดนอาวุธอันนั้นนะคะของเขาเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้รับบาดเจ็บแขนหักก็ดีขาหักก็ดีหรือว่าถ้าสมมติเขาใช้อาวุธปืนยิงกันแล้วกระสุนมันดันมาโดนเราพอดีนะคะตรงนั้นเราจะถือว่าบุคคลที่ถูกกระทำให้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นผู้เสียหายในคดีอาญานะคะรวมไปถึงคดีอาญาที่ได้รับบาดเจ็บก็ดีนะคะเราก็จะรวมไปถึงคดีเกี่ยวกับเพศด้วยถ้าในกรณีที่ถูกกระทำชำเรานะคะหรือกระทำอนาจารตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงคดีประมาทจราจรด้วยค่ะในกรณีประมาทจราจรในส่วนที่ท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายแล้วก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็มาต่อกันในส่วนของการได้รับเงินเยียวยาถามว่าเราจะหลังจากที่เราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาแล้วเราจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะในกรณีที่เราตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาค่ะเราก็สามารถที่จะยื่นคำขอรับเงินเยียวยาจากทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ได้ในเบื้องต้นค่ะพนักงานสอบสวนจะเป็นบุคคลที่แจ้งสิทธิ์เขาจะมีเอกสารเป็นเขาเรียกว่าใบแจ้งสิทธิ์นะคะให้กับตัวผู้เสียหายเพื่อที่จะนำมายื่นต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่นะคะหลังจากนั้นก็เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบันทึกประจำวันที่เราได้ไปแจ้งความไว้เบื้องต้นนะคะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะรวมไปถึงใบรับรองแพทย์ตรงนี้สำคัญมากเนื่องจากว่าจะเป็นตัวเอกสารที่ระบุถึงการได้รับความเสียหายของเรานะคะว่าเราจะต้องพักรักษาตัวกี่วันจากการถูกกระทำจากของผู้อื่นนะคะถ้าในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บค่ะเราก็จะมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายให้เป็นค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ค่ะถ้าหากท่านประกอบอาชีพก็จะต้องนำเอกสารในการรับรองการทำงานเพื่อที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับท่านว่าในขณะที่ท่านพักรักษาตัวอยู่เนี่ยท่านจะต้องประกอบอาชีพแต่เนื่องจากว่าถูกบุคคลอื่นทำร้ายร่างกายไม่สามารถที่จะประกอบกิจการงานได้นะคะเราก็สามารถที่จะจ่ายเงินค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ให้กับท่านตามรายได้ค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละในพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นนะคะแล้วก็คำนวณไปค่ะว่าท่านได้รับบาดเจ็บตามใบรับรองแพทย์ระบุให้พักรักษาตัวเป็นจำนวนกี่วันนะคะเราก็จะคำนวณให้ท่านตามใบรับรองแพทย์ว่าท่านจะต้องพักรักษาตัว7วัน15วันหรือ1เดือนหรือ2เดือนหรือบางท่านอาจจะถึงขั้นพิการก็มีในบางรายนะคะค่ะในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้เราก็จะจ่ายให้ไม่เกิน1ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุค่ะนอกจากนั้นค่ะเราก็ยังมีการจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยนะคะถ้าในกรณีที่ท่านไม่มีสิทธิ์บัตรทอง

้าในกรณีที่เราเสียชีวิตค่ะกรณีนี้เราจะจ่ายให้ศพละไม่เกิน 110,000 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ท่านถูกกระทำภายหลังจากวันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะตรงนี้กระทรวงได้ออกกฎกระทรวงมาว่าให้จ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายที่เสียชีวิตได้ไม่เกินศพละ 150,000 บาทนะคะก็พิจารณาจ่ายตามเรทที่กระทรวงได้ให้มานะคะถ้าเกิดว่าเหตุเกิดหลังวันที่2มิถุนายนเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะจ่ายให้ท่านได้ศพละไม่เกิน 150,000 บาทค่ะค่ะก็จะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เชื่อเหลือเกินว่ามีประชาชนในพื้นที่ของเราหลายๆท่านยังไม่ทราบว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลตรงนี้ได้อยู่นะคะแล้วก็ถ้าในส่วนที่ท่านตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาแล้วตรงนี้เราจะมีระยะเวลาในการยื่นนะคะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วยังอยู่ในการพักรักษาตัวค่ะท่านสามารถที่จะพักรักษาตัวให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยมายื่นเอกสารต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ได้แต่ว่าถ้าในกรณีที่ท่านเห็นว่าพักรักษาตัวนานก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นเนี่ยมายื่นแทนได้เนื่องจากว่าการยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายค่ะเราจะกำหนดระยะเวลาในการยื่นไว้ว่าจะต้องยื่นภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะคะก็จะต้องรักษาผลประโยชน์ตนเองเอาไว้ด้วยถ้าในกรณีที่เราเกิดเหตุแล้วค่ะแล้วเราเพิ่งทราบในตอนนี้จากเสียงที่เราได้ยินจากรายการวิทยุของเรานะคะถ้าท่านคิดว่าเหตุการณ์ของเราเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้ได้นะคะรีบติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะถ้าหากไม่เกินกำหนดระยะเวลาการยื่นภายใน1ปีนะคะเรายินดีที่จะให้บริการแล้วก็ให้คำปรึกษากับท่านว่าในเคสกรณีแบบนี้สามารถที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหรือว่าท่านตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาจริงๆหรือไม่นะคะและในส่วนเคสประมาทจราจรค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น อย่างเช่นเราขับรถมาในเลนของเราค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรทุกอย่างสมมติว่ามีบุคคลที่เขาเมาแล้วขับเกิดเสียหลักข้ามเลนของตัวเองมาแล้วชนเราได้รับบาดเจ็บก็ดีค่ะเสียชีวิตก็ดีนะคะในกรณีแบบนี้ถ้าบังเอิญว่าท่านไม่ได้ทำพรบ.เอาไว้ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าการได้รับเงินเยียวยาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนแล้วว่าเราจะได้รับเงินจากคู่กรณีหรือเปล่านะคะในส่วนของการได้รับบาดเจ็บแบบนี้ค่ะในเบื้องต้นขออนุญาตแนะนำให้ผู้เสียหายในเคสประมาทจราจรค่ะได้ยื่นคำขอรับเงินจากพ.ร.บ.กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถก่อนนะคะในเบื้องต้นซึ่งเขาก็จะมีเงินที่จะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถในเบื้องต้นก่อนนะคะถ้าในกรณีที่ท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วในกรณีของรถที่ไม่มีประกันชั้น1แน่นอนว่าถ้าเขาทำพรบค่ะถ้าในกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะจ่ายให้ศพละ 500,000 บาทซึ่งในพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายของเราค่ะในกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยเราสามารถเยียวยาให้ได้เพียงแค่ท่านละ 55,000 บาทเท่านั้นในส่วนที่พรบจ่ายให้ท่านแล้ว 500,000 บาทตัวพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายที่ได้รับจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรงนี้เราจะต้องงดจ่ายค่ะแต่ถ้าในกรณีที่ท่านไม่มีประกันชั้น1ท่านมีเพียงแค่ตัวพรบที่เบิกค่าเยียวยาให้เบื้องต้นแล้ว 30,000 บาทอย่างเงี้ยค่ะในส่วนนี้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ของเราก็สามารถที่จะจ่ายเงินส่วนต่างตามหลักเกณฑ์ที่เราสามารถเยียวยาให้ได้ในเคสประมาทจราจรนะคะก็ถือว่าจะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำความผิดของบุคคลอื่นนะคะก็จะเป็นสิทธิที่เราจะได้รับตามกฎหมายในประเทศของเรานะคะก็ขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์หากประชาชนท่านได้ฟังอยู่นะคะแล้วมีความรู้สึกว่ากรณีของเราเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ที่จะยื่นได้นะคะก็โทรศัพท์เข้าไปสอบถามที่สำนักงานตอนนี้ได้เลยค่ะ075 624 552นะคะ

0: ็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยรับสายท่านแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆว่าถ้าในกรณีเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องไปว่าถ้าสมมติเป็นเคสประมาทจราจรค่ะเราจะเห็นได้ว่าตัวพรบเนี้ยเราจะจ่ายให้สำหรับบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่รถได้รับความเสียหายแน่นอนว่าถ้าเราทำประกันเราก็จะได้รับการ cover เคลมรถได้แต่ถ้าในกรณีที่เราไม่มีประกันชีวิตแล้วพนักงานสอบสวนแจ้งว่าในส่วนของค่าเสียหายถ้าในคดีอาญาเปรียบเทียบปรับกันไปจบแต่ในส่วนของค่าเสียหายในการซ่อมแซมรถอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากท่านไม่สามารถที่จะไกล่เกลี่ยกันได้แล้วในส่วนของตัวเงินค่ะแล้วสุดท้ายแล้วผ่านการไกล่เกลี่ยถ้าสำเร็จก็ดีค่ะเราก็จะได้รับเงินไปซ่อมแซมรถกันต่อไปโดยที่คดีไม่ต้องยืดยาวต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะตกลงกันได้แล้วตรงนี้เรามีความจำเป็นที่จะต้องฟ้องร้องเพื่อที่จะเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถถ้าเป็นภาษากฎหมายเขาก็จะเรียกว่าถูกบุคคลอื่นกระทำละเมิดนะคะตรงนี้ถ้าผ่านการไกล่เกลี่ยแล้วไม่สามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้ค่ะก็จำเป็นแล้วล่ะว่าเราจะต้องฟ้องร้องในชั้นศาลเพื่อให้คำสั่งศาลเป็นตัวบังคับในการที่จะนำเงินมาเพื่อที่จะซ่อมดัดแซมรถของเรานะคะนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าในกรณีแบบนี้เราสามารถที่จะยื่นคำขอรับค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องร้องจากกองทุนยุติธรรมได้นะคะเนี่ยค่ะเราจะเห็นภาพว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดของเราเนี่ยค่ะก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้ครบวงจรของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยของเรานะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดฟังอยู่มีข้อสงสัยค่ะติดต่อไปได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่นะคะศาลากลางหลังเก่าชั้น2ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะน้องร้อเหลือเวลาแค่5นาทีแล้ว
1: ค
0: ่ะก็จะสรุปสั้นๆให้ฟังนะคะว่าในงานบริการของเราเนี่ยนอกเหนือจากการตกเป็นผู้เสียหายแล้ว5นาทีสุดท้ายขอประชาสัมพันธ์เป็นกรณีของจำเลยค่ะถ้าในกรณีที่ท่านตกเป็นจำเลยแล้วปรากฏว่าศาลพิพากษายกฟ้องในกรณีที่ท่านเป็นแพะรับบาปนะคะโดยที่ท่านถูกคดีแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยปรากฏว่าท่านไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเลยจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในเรือนจำตั้งแต่ศาลมีคำสั่งหมายให้จำคุกนะคะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลพิพากษาว่าท่านเป็นแพรับบาปพิพากษายกฟ้องว่าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นนะคะตรงนี้ค่ะตัวพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญานะคะเราก็จะมีการทดแทนให้แก่บุคคลที่เป็นแพรับบาปด้วยนะคะซึ่งจำเลยที่ศาลพิพากษาแล้วก็สามารถที่จะนำเอกสารไม่ว่าจะเป็นคำพิพากษาในทุกๆชั้นศาลที่ต่อสู้มานะคะรวมไปถึงหนังสือรับรองคำพิพากษาถึงที่สุดค่ะหมายขังหมายปล่อยที่ท่านถูกคุมขังอยู่ในคดีดังกล่าวนะคะมายื่นที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ได้เนื่องจากว่าตัวพรบตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีการจ่ายเงินทดแทนไม่ว่าจะเป็นค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้จากวันที่ท่านต้องถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำนะคะรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลถ้าหากท่านมีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะและรวมไปถึงค่าถูกคุมขังในแต่ละวันในอัตราวันละ500บาทนะคะก็จะคำนวณไปตั้งแต่วันที่ศาลมีหมายขังไปจนถึงมีหมายปล่อยเลยค่ะก็จะเป็นการทดแทนให้กับจำเลยที่ต้องสูญเสียอิสรภาพในการถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีนะคะนี่ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ของจำเลยที่ตกเป็นแพรบาปในแต่ละคดีค่ะก็สรุปสั้นๆในงานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะคะถ้าหากท่านฟังอยู่แล้วต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ได้นะคะ075ค่ะ624551นะคะและ075ค่ะ624552นะคะสำหรับวันนี้ค่ะน้องร้อหมดเวลาของรายการ
1: ยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอกลับลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดต้องการแวะเวียนไปที่สำนักงานนะคะเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ยินดีที่จะให้บริการค่ะก็มีปัญหาข้อกฎหมายก็ให้คิดถึงสำนักงานประจำจังหวัดกระบี่เป็นอันดับแรกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับฟังคลิปเสียงที่กล่าวอ้างถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำทุกประเด็นต้องถูกตรวจสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับฟังคลิปเสียงที่กล่าวอ้างถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำทุกประเด็นต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงบทสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทเพื่อส่งมอบให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกข้อกล่าวหาต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนประเด็นที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยอมรับว่าได้รับฟังเสียงดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างชายและหญิงที่มีการพาดพิงบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับชีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดระยะเวลา7วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการทันทีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งโดยขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันหากพบ บว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดทางจังหวัดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอรายละเอียดการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
8: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568หลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ออกแถลงการระบุว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้สท.จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบนายพัฒนพงษ์เปิดเผยถึงการเข้าพบวันนี้ว่าเป็นการประสานขอข้อมูลตามหนังสือที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยประเด็นสำคัญคือการขอรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเมื่อใดเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดพยานหลักฐานทันทีส่วนการขยายผลเข้าตรวจค้นพื้นที่อื่นเช่นโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: จึงได้สั่งการ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
11: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
12: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
13: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
14: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิต
11: เคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
9: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
11: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
10: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
11: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
14: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่24มิถุนายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เผยนายกรัฐมนตรีสั่งการทีมมหาไทยเดินหน้านโยบายเร่งด่วนมหาไทยทำทันทีแอคชั่นไฟพลัสเน้นย้ำทุกหน่วยเร่งขับเคลื่อนแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนทุกมิตินายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกกรมรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเดินหน้ามาตรการเร่งด่วน5ด้านหลักที่ครอบคลุมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจความมั่นคงคุณภาพชีวิตการจัดการภัยพิบัติและการปฏิรูประบบราชการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดจึงได้สั่งการทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดกระบี่เดินหน้าขับนโยบายดังกล่าว5ด้านได้แก่1ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสินค้าโอท็อปและการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมออกมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟฟ้าและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในการทำกิน2แก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่มุ่งเน้นการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้แนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมาย3ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง4ป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และพัฒนาเมืองอย่างสมดุลและ5ราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิตอลและยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักที่มีประสิทธิภาพในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วรวมถึงการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่บันทึกวีดิทัศน์เชิญชวนชมละครเวทีกระบี่เจอร์นี่ The Musical กระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเรา
15: ำหนดจัดสิงหาคม2569กระตุ้นท่องเที่ยวกรีนซีซั่นนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมบันทึกวิดีทัศน์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมรับชมการแสดงละครเวทีกระบี่เจอร์นี่เดอะมิวสิคอลตอนกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเราซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททสำนักงานกระบี่กำหนดจัดระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคม2569เวลา 18:30 นถึง 21:00 นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่วิดีทัศน์นี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานกระบี่จะนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆสร้างการรับรู้กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือกรีนซีซั่นพร้อมเชิญชวนชาวกระบี่และนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมชมการแสดงละครเวทีกระบี่เจอร์นี่เดอะมิวสิคอลตอนกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเราจะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงที่ผสมผสานบทเพลงการแสดงและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนำเสนอแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดกระบี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์ของกระบี่ตามเส้นทางที่ปรากฏในละครอันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนชาวสวนปาล์มเตรียมเฮรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ดัน MOU เก็บเกี่ยวรับซื้อทลายปาล์มตามมาตรฐานมกส.ตั้งเป้าอัตราสกัดน้ำมันจากปาล์มสุกไม่ต่ำกว่า 20% ควบคู่กับการสร้างระบบราคารับซื้อที่เป็นธรรมเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและบัตรผู้เก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันณศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดกระบี่หรือตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีนายประคองอุตสามันเกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดกระบี่ว่าเพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันของผู้รับจ้างเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่สร้างความยั่งยืนในการทำสวนปาล์มน้ำมันให้เกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันและผู้เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมันจนถึงกระบวนการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะผู้รับจ้างเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันพัฒนาสายงานอาชีพผู้รับจ้างเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันมืออาชีพของจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดแรงงานเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันทั้งในและต่างจังหวัดรวมถึงขับเคลื่อนการผลิตและเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันให้เป็นไปตามมาตรฐานทลายปาล์มน้ำมันมกส5702-2562ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกระบี่โดยระบุว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านการผลิตสินค้าเกษตรเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งด้านสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตความต้องการของตลาดตลอดจนมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพความปลอดภัยและความยั่งยืนมากขึ้นพร้อมเปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงเรื่องการเก็บเกี่ยวและการรับซื้อทลายปาล์มน้ำมันตามมาตรฐานมกส5702-2562และการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดชนิดและคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มพุทธศักราช2562ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่กับสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ผู้แทนลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมันในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดกระบี่และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อยกระดับอัตราสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่จังหวัดกระบี่ไม่ให้ต่ำกว่า 20%เพื่อสร้างระบบราคารับซื้อที่สอดคล้องกับอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มต่อไปกลุ่มคนเทศบาลเมืองกระบี่สร้างวิถีปันสุขประชุมติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นายพงศักดิ์ภูเก้าล้วนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกระบี่และประธานกลุ่มคนเทศบาลเมืองกระบี่ สร้างวิถีปันสุขเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจด้านการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกระบี่อย่างต่อเนื่องในการประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมรายงานความคืบหน้าการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสำรวจสภาพความเป็นอยู่และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตตลอดจนร่วมกันพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือในรายกรณีเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการทั้งนี้กลุ่มคนเทศบาลเมืองกระบี่สร้างวิถีปันสุขยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานเชิงรุกโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเอื้ออาทรและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
16: การพยายามปล่อยใจจากการจับรถทั้งหลายอื่นคือความติดรถทั้งหลายอื่นมาจับรถของธรรมหรือมาติดรถของธรรมคือการกำลังดำเนินไปสู่ความสำเร็จในการปล่อยการจับของใจซึ่งก็คือการปล่อยความทุกข์ให้พ้นจากใจนั่นเองที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือใจที่หันมาจับมาติดมาหลงรถของธรรมจะไม่เพียงทำให้ปล่อยใจจากการจับการติดรถทั้งหลายอื่นเท่านั้นแต่จะสามารถทำให้ปล่อยจากการจับในสิ่งอื่นทั้งปวงได้หมดด้วยเพราะรถของธรรมเป็นสิ่งอัศจรรย์มีปาฏิหาริย์ยิ่งหยกหลงยิ่งติดก็จะยิ่งปล่อยยิ่งวางตรงกันข้ามกับความหลงติดในสิ่งอื่นทั้งสิ้นเมื่อการติดรถของธรรมถึงขีดหนึ่งแล้วความหลงความติดในรถของธรรมก็จะสิ้นสุดลงด้วยใจที่จับอยู่ในรถของธรรมก็จะปล่อยออกด้วยมีอิสระเต็มที่ไม่หนักไม่รุงรังอยู่ด้วยสิ่งใดทั้งสิ้น
3: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการ
1: รับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่24มิถุนายน2569ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรมส่งเสริมการเกษตรมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการโดยจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครของแต่ละตำแหน่งทั้งนี้สามารถนำผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในสนามสอบการแข่งขันในระดับที่ต่ำกว่าได้โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ doae.thaijobjob.com เทศบาลตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2569จำนวน1อัตราในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาลหมายเลขโทรศัพท์07565-2779ต่อ107จบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายกิติศักดิ์ชีช้างควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
2: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: นี่นะครับท่านนายกบอกชัดเจนซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องนะครับท่านบอกเลยว่าหากพวกเราทุกคนดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษามีการยืนยันที่พิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานดังนั้นไม่ต้องกลัวท่านนายกรัฐมนตรี
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
4: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
5: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
6: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
7: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20 บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: ค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษ

0: 2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิ่งกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องหญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาได้รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกอัครราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2 องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรง

0: ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งนึงที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วเนี่ยผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเชกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือ Elfie ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมี พระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้สองจะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถือได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดี
1: ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายFacebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังย้ำหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีตามหลักกฎหมาย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจุดยืนอย่างจริงจังกรณีการทุจริตสอบแข่งขันประจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะพฤติกรรมการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสร้างความเสียหายต่อระบบราชการไทยจึงยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดสำหรับมาตรการการจัดการผลการสอบนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าหากผลจากการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีโดยจะบังคับใช้ทฤษฎีผลไม้พิษคือหันในจุดเริ่มต้นของกระบวนการไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกันดังนั้นแม้จะมีการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการไปแล้วแต่หากพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของการดำเนินคดีกระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบสวนสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.โดยสั่งการให้ตำรวจสอดคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์และตรวจสอบเส้นทางการทุจริตอย่างละเอียดรอบคอบท หากพบความผิดเพียงกรณีเดียวจะลงโทษตามกฎหมายทันทีเด็ดขาดตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: จังหวัดพัทลุงเดินหน้าป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสร้างมาตรการป้องกันลดโอกาสการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
6: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพัทลุงณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยที่ประชุมได้รับทราบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณโดยคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของจังหวัดเข้ารับการประเมินซึ่งจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายพท5050ถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาช่วงอำเภอควนขนุนระโนดวงเงิน50ล้านบาทซึ่งดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงในการประเมินดังกล่าวสำหรับการประเมินความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเตรียมเผาทำลายด้วยเตาความร้อนสูงในวันพรุ่งนี้นายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61ณคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จังหวัดนนทบุรีเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยาเสพติดของกลางที่นำส่งไปเผาทำลายในครั้งนี้มาจากคดีความทั้งหมด 54,097 คดีคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านบาทซึ่งตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะเข้าสู่พิธีเผาทำลายในวันพรุ่งนี้สำหรับการทำลายยาเสพติดในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Burn for Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพื่อทำลายสารเสพติดจนไม่เหลือซากไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยับยั้งไม่ให้ยาเสพติดเหล่านี้หมุนเวียนกลับมาทำลายสังคมได้อีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: สวัสดีค่ะคุณจันทาสุขนุชค่ะ
2: ค่ะดีเจมะตูมนะคุณภาสุรเจียมสายใจนะคะ
1: ค่ะ
2: ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวเนาะ
1: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราเนี่ยก็จะมีประมาณ30นาทีนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คือตั้งแต่ช่วงเวลานี้16นาฬิกาเศษๆไปจนถึงประมาณ16นาฬิกา30นาทีค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ติดตามรับฟังรับชมได้ในพื้นที
1: ่7จังหวัด
2: 7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะ
1: ใช่ค่ะซึ่งในตอนนี้เราก็ไลฟ์ด้วยนะคะในเพจของสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะก
2: ่
1: อนอื่นค่ะขอแนะนำทีมงานในเต็มห้องในวันนี้กันก่อนนะคะ
2: ค่ะนอกจากเรา2คนมีใครบ้างคะเนี่ย
1: นอกจากเรา2คนนะคะดิฉันภาสุรเจียมเสียใจส่วนคุณจันทราสุขนุชค่ะก็ยังมีคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเสียง Facebook Live นะคะคุณมงคลโชคเกื้อค่ะ
2: ควบคุมเทคนิคค่ะแล้วคุณชัดชัยจิตตำนองเนาะ
1: ค่ะ
2: กับผอ.สวท.ตะกั่วป่าก็เป็นบรรณาธิการนะคะ
1: แล้วก็ควบคุมการผลิตค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ท่านโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะอำนวยการผลิตค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารซึ่งเกี่ยวข้องกับช่วงวันเวลาในช่วงนี้เลยนะคะวันนี้วันที่24ค่ะก็จริงๆมี1เรื่องที่เป็นเรื่องพร้อมกัน2เรื่องเลยวันที่24และ25นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเผาทำลายยาเสพติดค่ะคุณจันทาคะต
2: ้
1: องบอกว่าล่าสุดเนี่ยอย.เนี่ยก็มีการร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะเผาทำลายยาเสพติดของกลางเนี่ยครั้งที่61แล้วค่
2: ะ
1: รวมกว่า77ตันนะคะย้ำความโปร่งใสป้องกันยาเสพติดกับคืนสู่สังคมค่ะ
2: ค่ะสำหรับเรื่องนี้เนาะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะรวมถึงนายสิริสุขยืนหารนะรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะท่านก็บอกว่าการดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก็คืออย.ปปส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกองทัพบกค่ะโดยก่อนนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลายนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันของกลางอย่างเข้มงวดค่ะทั้งการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดนะคะรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงนะคะแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดเนี่ยมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนค่ะซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือยาบ้า
1: แอมเฟตามีนนะคะ40ตันเลยจาก77
2: มากกว่า40ตันเนาะ
1: จาก77ตันเนี่ยคือ40ตันเนี่ยเกินครึ่งเลยนะคะที่เป็นยาบ้าร
2: องลงมาก็คือยาไอซ์นะ
1: ค่ะ
2: รองลงมาก็เป็นเฮโรอีนแล้วก็ยาเสพติดชนิดอื่นๆค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการปฏิบัติการนะคะจริงๆ
2: ไทม์ไลน์ของการปฏิบัติการ
1: เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้
2: 23มิถุนายนเน
1: า
2: ะ
1: เขาก็มีการตรวจลับแล้วก็ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลางที่เก็บรักษาไว้อย่างที่คุณจันทาบอกเมื่อกี้ว่ามีการพิสูจน์ว่าอันเนี้ยคือยาเสพติดจริงๆน
2: ะคะที่จะเผาทำลายเนี่ยก็คือของจริงนะ
1: แล้วก็ยืนยันความถูกต้องว่าตามชนิดและประเภทที่ได้กล่าวไปเนี่ยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่
2: ะ
1: ในวันนี้ค่ะช่วงเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็มีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากอย.เนี่ยไปยังบริษัทอัคคีปราการนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งเมื่อบ่ายโมงนะคะเขามีการไลฟ์ด้วยนะคะเป็นพิธีปล่อยขบวนรถขนยาเสพติดของกลางเพื่อทำลายนะคะต้องบอกว่ามีการ แท็กทีมด้วยนะคุณจันทาแท็กทีมเซเลบแล้วก็นักกีฬาระดับประเทศค่ะมีทั้งคุณบัวขาวคุณชัชชุออนคุณสมฤดีคุณภูตะวันแล้วก็มีจ๋า BNK48 ด้วยนะคะที่ร่วมในการสำหรับพิธีในครั้งนี้นะคะที่มีการขนย้ายกันไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีท่านนรินทร์ นะกัลยาณมิตรนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นประธานด้วยส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่25มิถุนายนค่ะช่วงเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปค่ะอันนี้จะเป็นพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางนะที่บริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
2: ใช่ค่ะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดนะใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
2: ทุกคนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศนะคะว่านี่คือการทำลายของกลางยาเสพติดจริงๆนะคะ
1: ใช่ค่ะผ่านเพจ Facebook FDA ไทยนะคะก็คือเพจของทางอย.นั่นแหละค่ะซึ่งต้องบอกว่าอย.ก็มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการยาเสพติดของกลางของประเทศค่ะตั้งแต่การรับเก็บรักษาการตรวจพิสูจน์ยืนยันของกลางไปจนถึงการประสานการทำลายร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพราะอะไรเพราะจะได้มั่นใจว่ายาเสพติดที่ถูกยึดไปเนี่ยถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่ย้อนกลับมาในระบบหรือว่าสังคมอีกครั้ง
2: ค่ะ
1: นะคะและที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศค่ะอย่างที่บอกว่าวันพรุ่งนี้นะคะก็จะได้ติดตามชมการไลฟ์นะคะของทางเพจ FDA ไทยค่ะเรื่องของการเผาทำลายยาเสพติดของกลางนะคะครั้งที่61กว่า77ตันด้วยกัน
2: ใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็สามารถติดตามชมกันได้เนาะเด
1: ี๋
2: ยวเราก็จะมีการแชร์มาที่ Facebook สวท.ตะกั่วป่าให้ได้ติดตามบรรยากาศกันด้วยกันแล้วกันเน
1: า
2: ะ
1: ในทุกเรียกว่าในทุกสถานีของเราเนี่ยก็จะมีการสามารถไปติดตามแต่ละสถานีได้นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะมีการจริงๆแล้วหรือว่าถ้าในระหว่างนี้อยากจะชมภาพบรรยากาศสำหรับตั้งแต่เมื่อวันที่23แล้วก็วันนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook FDA ไทยได้เลยนะคะเพราะว่าในการตรวจสอบเรื่องของคณะทำงานในการทำลายยาเสพติดที่เขามีการตรวจเช็คเนี่ยเขาก็มีการไลฟ์ให้ดูด้วยนะคะว่าเนี่ยตัวอย่างสารเสพติดที่เอามามีการพิสูจน์ตรวจสอบสอบทานอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงพ
2: ิ
1: ธีวันนี้ที่มีการปล่อยขบวนเนี่ยก็มีการไลฟ์เหมือนกันนะคะก็สามารถเข้าไปดูได
2: ้ยาบ้ามากกว่า40ตันยาไอซ์เป็นยังไงเนาะแล้วก็จะมีการเผากันให้เห็นซึ่งหน้าเนา
1: ะ
2: ซึ่งพรุ่งนี้ในเรื่องของการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61นี้เขาก็จะใช้ชื่องานว่า Burn for Better นะก
1: ็
2: คือเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าค่ะ
1: ค่ะก็เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบนะคะสร้างความเชื่อมั่นขออภัยค่ะสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบริหารจัดการของกลางของประเทศแล้วก็ตอกย้ำความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐด้วย
2: ค่ะ
1: นะคะสำหรับพรุ่งนี้ก็จะได้ติดตามกันเรื่องของการเผาทำลายยาเสพติดของกลาง
2: ค่ะ11 นาฬิกาเป็นต้นไปเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของยาเสพติดค่ะอ
2: ี
1: กหนึ่งเรื่องในช่วงนี้นะคะเรื่องของอาหารเสริมนะเป็นกลุ่มของสารเคมีคล้ายๆกันเลยค่ะคุณจันทาเมื่อสักครู่เป็นกลุ่มของยาเสพติดยาบ้ายาต่างๆใช่ไหมคะอันนี้นะคะที่ต้องเฝ้าระวังคืออาหารเสริมลดความอ้วนก่อนหน้านี้มีข่าวถ้าเกิดว่าเราได้ยินนะคะก็มีข่าวว่ามีพนักงานร้านกาแฟนะคะเขาเนี่ยเสียชีวิตกระทันหันหลังจากรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักซึ่งปรากฏว่าพอไปชันสูตรดูทางนิติเวชเนี่ยก
2: ็
1: พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งสารเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสารที่ต้องห้ามมานานมากๆแล้วนะคะ
2: ซึ่งก็บอกว่าเป็นสารอันตรายร้ายแรงเนาะ
1: ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลุ่มสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางค่ะคือสมัยโบราณสมัยก่อนเลยเนี่ยมันเคยเป็นยาที่ลดความอยากอาหารแต่ปัจจุบันตอนนี้คือทั่วโลกเนี่ยแบน เพราะมันมีผลข้างเคียง
2: ยกเลิกการใช้ไปแล้ว
1: ร้ายแรงใช่ค่ะต่อ
2: เพราะว่ามันมีผลข้างเคียง
1: หัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะซึ่งในกองควบคุมวัสดุเสพติดเนี่ยของทางอย.เนี่ยเขาก็มีการระบุสารนี้นะคะซึ่งสารเนี้ยคือแน่นอนว่าเป็นยาที่ยกเลิกรับทะเบียนตำรับไปแล้วตั้งแต่ปี53ค่ะนะเนื่องจากมีรายงานที่กระทบต่อหัวใจและหลอดเลือดซึ่งอาจจะถึงแก่เสียชีวิตและนี่ก็คือ1เคสที่เกิดขึ้นนะคะคราวนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยท่านเนี่ยในฐานะที่กำกับดูแลสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยท่านก็มีการสั่งการให้สคบเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักเลยในการประสานการทำงานร่วมกับทางอย.นะร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.บคบ.รวมไปถึงสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่า ETDA รวมไปถึงสถานีตำรวจนครบาลดินแดงนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายเลยตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรนะคะโดยก็อย่างที่บอกว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนแบบวาระเร่งด่วนนะคะซึ่งท่านสุภมาศบอกว่าในช่วงนี้นะคะก็เป็นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพิสูจน์ของทางอย.แล้วก็สอบสวนจากทางตำรวจสน.นะคะซึ่งก็มีการวางแผนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโดยแพลตฟอร์มแล้วก็ ETDA เนี่ยก็เร่งส่งข้อมูลร้านค้าและถอดสินค้าผิดกฎหมายเนี่ยออกจากระบบอย.แล้วรวมถึงให้อย.เนี่ยมีการตรวจผลิตภัณฑ์ส่วนผสมฉลากและการโฆษณาเพื่อที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าก็ยังมีการนำสารเหล่านี้ค่ะไปอยู่ในยาลดน้ำหนักแล้วก็ไปขายในแพลตฟอร์มออนไลน์
2: ก็คือเหมือนกับว่าไอสารตัวนี้คือเขายกเลิกการใช้ไปแล้วเพราะว่าอยู่ๆทำไมถึงกลับมา
1: อย่างคนพบอยู
2: ่แล้วทีนี้และที่สำคัญก็คือในยุคนี้การขายอาหารเสริมเนี่ยก็คือขายทางออนไลน์นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะควบคุมยากเพราะฉะนั้นฝากถึงผู้ซื้อละกันเนา
1: ะ
2: บางทีเรื่องของการควบคุมเนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายน
1: ะ
2: แต่ว่าเราซึ่งเป็นคนซื้อนะต้องมีการคิดพิจารณาก่อนที่จะตกลงใจที่จะไปซื้อเพราะว่าคำว่าอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักมันจะต้องมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะเราก็ตรวจสอบในหลายขั้นตอนก็แล้วกันอันแรกที่ท่านมักจะย้ำเสมอว่าถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่ถูกราคาถูกกว่าปกติเนี่ยให้
1: เอ๊ะไว้ก่อน
2: อ
1: ันที่สองคือสรรพคุณเกินจริงโอ้โหบอกว่าลดภายใน
2: หนึ่งสัปดาห์กินหนึ่งซองลด3โลอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหม
1: ไม่ได้เอ๊ะไว้เลยจะมาต้องรุนแรงมากเลยนะถึงแบบว่า
2: ใช่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือแบบไหวไหมที่เราจะกินแบบสัก3ซอง
1: ไม่น่าไหว
2: ลด9กิโล
1: มันก็มีความน่ากลัวนะคะอันต่อมาที่ท่านให้เอ๊ะก็คือเรื่องของไม่มีเลขสารบบอาหารหรืออ้างว่าอย่างที่คุณจันทาบอกเลยเห็นผลเร็วผิดปกติมาก
2: ใช
1: ่ห้ามซื้อตามรีวิวอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้อะเน
2: า
1: ะ
2: ที่ดิฉันนี่เป็นประจำ
1: รีวิวว่า
2: เรา
1: อุ๊ยอันนี้ดีเขารีวิวดีหมดเลยก็เข้าใจว่าซื้อตามได้ยิ่งถ้าเป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับประทานต่างๆเนาะที่มีความเป็นยาอาหารเสริมอันนี้ต้องระมัดระวัง
2: ใช่
1: โดยเฉพาะอาหารเสริมเนี่ยจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดี
2: เพราะว่ามันเรากินเข้าไปไง
1: มันมี
2: ผลเข้าไปปุ๊บมันก็จะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเรา
1: ค่ะ
2: ก็จะต้องแบบว่าคิดให้ดีก่อนที่จะซื้อ
1: ถูกต้องแล้วก็ก่อนซื้อทุกครั้งเนี่ยให้ดูว่าร้านค้าเนี่ยมีการระบุตัวตนไหมที่อยู่ชัดเจนหรือเปล่า
2: เราซื้อมาแล้วสามารถตรวจสอบกลับได้ไหมว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนผลิตยังไงผลิตที่ไหนหมดอายุหรือยัง
1: ช่ดูได้หรือเปล่ามีข้อมูลหรือเปล่า
2: ใช
1: ่แล้วก็ถ้าจำเป็นต้องซื้อจริงๆขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาการสั่งซื้อรูปภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ
2: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ต้องระวังอย่างนึงนะคะบางผลิตภัณฑ์อันนี้ประสบการณ์ที่เคยเห็นบางผลิตภัณฑ์ค่ะบอกว่ามีเลขอย.เรียบร้อยแต่เป็นลักษณะคือการเอาเลขผลิตภัณฑ์อีกอันนึงอ
2: ่
1: ะ
2: มาสวม
1: มาแปะมาสวมแทนซึ่งแบบแทนทำให้เราอ่ะเข้าใจได้ว่านี่มันเป็นโอ้ยมันมีอย.นะ
2: เออแล้วทีนี้เราจะตรวจสอบยังไงอ่ะ
1: เขาก็มีจริงๆอย.เนี่ยเขามีระบบ
2: ว่าอันนี้มันจริงหรือปลอม
1: มันมีระบบซึ่งในระบบอ่ะเขาจะระบุเลยนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมมติเป็นอาหารเสริมเนี่ยอาหารเสริมอะไรชื่ออะไรจริงๆการสวมเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนละอย่างกันยกตัวอย่างเช่นอาหารเสริมเนี่ยอาจจะเป็นอาหารเสริมเรื่องของการให้ผิวพรรณสวยงาม
2: ค่ะ
1: เอามาแปะในอาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับการลด
2: ความอ้วน
1: ซึ่งมันก็ผิดวัตถุประสงค์แล้ว
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราก็ร้องเรียนได้
2: ใช่ค่ะ
1: ว่าเอ๊ะมันต้องสงสัยนะ
2: ช่องทางที่เราจะร้องเรียนได้มีที่ไหนบ้าง
1: สายด่วนสคบค่ะ1166
2: ค่ะ
1: แอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
2: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอก็มี
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: หรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบผิดกฎหมายเนี่ย
2: สายด่วนอย.
1: อย.ก็ได้เหมือนกัน
2: 1556อันนี้อย่างที่บอกว่าสายด่วนอย.นอกจากเรื่องของร้องเรียนแล้วเรายังสอบถามรายละเอียดอื่นๆกันไปได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่บอกว่าอันนี้เลขนี้จริงไหมอะไรแบบนี้
1: ใช่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าของที่เราซื้อมาไม่มั่นใจว่ามันเป็นไปตามสิ่งที่เราซื้อมาหรือเปล่าอาจจะมี
2: ตรงตามวัตถุประสงค์เราหรือเปล่าอย่างเช่นดิฉันเนี่ยอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เหมือนกับว่าให้แบบว่าผิวขาวนี
1: ่ค่ะ
2: ว่าเราจะดูว่ามันตรงไห
1: ม
2: บางทีพอไปดูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสวมเหมือนที่เราพูดไปเมื่อกี้อาจจะมาจากเรื่องอื่นซึ่งเป็นลดน้ำหนักอะไรก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกไว
1: ้
2: ทุกครั้งนะท่านจะบอกประจำว่าให้เอ๊ะไว้ก่อน
1: ใช
2: ่ง่ายๆเลยอย่างเช่นราคาที่ต่ำเกินไปนะแล้วก็เรื่องของคุณภาพเนี่ยเกินจริงอะไรแบบนี
1: ้ให้ระมัดระวังทุกอันเลยแล้วก็นี่ค่ะลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของอย.เนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพอยู่นะคะหน้าเว็บไซต์
2: เราก็สามารถที่จะ
1: เอาเลขมาเซิร์ชเลย
2: หมายเลขเข้าไปได้
1: ใช่ค่ะว่า
2: เพราะว่าตามหมายเลขอย.เนี่ยเขาจะมีเป็นตัวเลขนี่
1: ใช่เขาจะมีเป็นเลขอย.แล้วก็เขียนเป็นรายละเอียด
2: แล้วก็ทีเนี้ยมันก็ว่าพอเราคีย์เลขเข้าไปนะข้อมูลมันก็จะขึ้นมาว่าเลขนี้มันจดทะเบียนของอะไรเป็นสรรพคุณยังไงอะไรแบบนี
1: ้
2: ถ้าไม่ตรงเราก็ไม่ควรซื้อ
1: ใช่
2: นะ
1: หรือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจจังเลยก็โทรไปสอบถามเขาได
2: ้
1: ก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการนะคะเขาก็จะมีเลขแบบเป็นนิวโค้ดนะที่เขียนเป็นเลขมีตัวเลขมีพยัญชนะมีตัวอักษรนะคะที่เป็นกลุ่มของทั้งอาหารยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอางนะคะก็มีความเกี่ยวข้องเหมือนกันทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องเหมือนกันหมดเลยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วเอ๊ะดูแล้วไม่น่าจะใช่ให้เชื่อความเอ๊ะของเราไว้ก่อน
2: ค่ะ
1: นะคะว่า
2: แล้วก็หลังจากเอ๊ะแล้วก็ทำการตรวจสอบข้อมูล
1: ใช
2: ่ก่อนที่จะไปกดซื้อ
1: ถูกต้อง
2: นะเพราะแต่ว่าคือแบบก็ดิฉันก็ไม่ได้โทษใครนะเวลาเขามีการสมมติว่าเราดูในแพลตฟอร์มออนไลน์นะกำลังไลฟ์อยู
1: ่
2: รีบนะคะแบบว่าตอนนี้โปรโมชั่นตอนนี้
1: พิเศษใช่ไหมคะ
2: ใช่มันทำให้เราแบบอยากซื้
1: อ
2: แต่ว่านี้ก็คือต้องเอ๊ะแล้วกดใจไว้ก่อนมาตรวจสอบข้อมูลให้แน่นอนค่อยไปกดซื้อในวันพรุ่งนี้ซึ่งโดยปกติการไลฟ์ขายของเนี่ยก
1: ็
2: คือมันจะมีโปรโมชั่นทุกวันอยู่แล้วส
1: ่
2: วนใหญ่เนาะมันไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นของจริง
1: อ
2: ันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นของจริงถ้าเกิดว่าไลฟ์แบบ ของที่ไม่จริงอย่างเช่นแบบว่าไลฟ์วันนี้แล้วหายไปเลยเพื่อที่จะเอาเงินมาหลอกขายตามออนไลน์อะไรแบบนี
1: ้
2: อันนี้ก็จะหายไปเลยก็คือแน่นอนล่ะนั้นว่าก็คือไม่จริงนะ
1: ใ
2: ช่แต่ว่าถ้าของจริงนี่คือมันจะมีทุกวันแล้วก็มีการผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ
1: ใช่ค่ะ
2: นะ
1: นะฮะก็ฝากไว้สำหรับอันนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาต่างๆด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะที่นำมาฝากกันซึ่งเหลือเวลาเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะขอประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะปันนระสมวาน15วันค่ะในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะในวันที่25-26มิถุนายน2569ค่ะในส่วนของวันพรุ่งนี้25ค่ะจะเป็นเวลา 16:45 นาทีค่ะและวันที่26จะเป็น 9:55 นาทีค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะก็เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับพรุ่งนี้ค่ะติดตามรายการ5แยกข่าวได้นะคะในสวททุ่งสงนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้จะเป็นของทางสวทราชบุรีค่ะ
2: ค่ะ
1: นะคะ ก็ทีมงานสวทตะกั่วป่าค่ะก็ขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกๆคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน

สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีพื้นป่าแห่งนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงสถานที่ที่ทรงมีพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทั้งพื้นป่าทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนจากพระราชดำริที่ทรงมุ่งหวังให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลวันนี้ผืนป่าไทยประจันจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการฟื้นฟูและการสืบสานคุณค่าของธรรมชาติเพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปค่ะ

0: หลายครั้งภาพถ่ายเก่าๆไม่ใช่เพียงบันทึกแค่เรื่องราวของกาลเวลาแต่ยังบันทึกพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนเอาไว้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าการสร้างอาชีพคือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของผู้คนจึงเกิดเป็นงานศิลปาชีพที่ช่วยฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญความยากลำบากจากสองมือธรรมดาค่อยๆกลายเป็นงานศิลป์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าและเรื่องราวแห่งพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
3: งานเครื่องปั้นดินเผาเคยเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่ชุมชนไทยแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแห่งเริ่มถูกลืมเลือนรายได้ลดลงผู้คนละทิ้งอาชีพและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกำลังค่อยๆหายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือรากฐานสำคัญของชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนรวมถึงงานเครื่องปั้นดินเผาที่เคยเงียบเหงาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากดินก้อนเล็กๆผ่านสองมือของช่างฝีมือค่อยๆถูกปั้นอย่างประณีตด้วยความอดทนและภูมิปัญญาที่สั่งสมจนกลายเป็นงานศิลป์ที่มีทั้งคุณค่าและเรื่องราวของผู้คนอยู่ภายในนั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์แต่คือชีวิตคือรายได้และคือความภาคภูมิใจของชุมชนแม้เวลาจะผ่านไปแต่เครื่องปั้นดินเผายังคงเป็นลมหายใจของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจากสองมือสู่สองมือพระเมตตาที่ทรงมอบโอกาสให้ประชาชนยังคงถูกส่งต่อผ่านทุกลวดลายและทุกชิ้นงานของศิลปาชีพไทยจากดินธรรมดาสู่คุณค่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนเพราะพระเมตตาไม่ได้เพียงสร้างอาชีพแต่สร้างหัวใจให้ชุมชนไทยยังคงงดงาม

0: หลายสิบปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าถ้าหากป่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้เช่นกันจากพื้นป่าที่เคยเสื่อมโทรมสู่วันนี้พื้นที่ธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งไม่เพียงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินแต่ยังกลายเป็นต้นน้ำสำคัญที่เหล่าเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชนและนี่คือเรื่องราวของพระเมตตาที่ยังคงงดงามอยู่ในพื้นที่ไทยประจันแห่งนี้ค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์เดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่หลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชุมชนบ้านเทพจันทร์ได้ทรงเห็นถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรื่องของความหลากหลายทางสัตว์ป่าตอนนั้นมาก็ได้รับการนะครับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์หลังจากได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์เราก็มีงานมิติในด้านต่างๆครับในเรื่องของการดูแลคุ้มครองพื้นที่ป่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่แล้วก็เป็นงานด้านการศึกษาวิจัยในพื้นที่ในส่วนของการดูแลพื้นที่ป่าทางอุทยานนะครับก็ได้น้อมนําแนวทางพระราชดำรัสในการปกป้องพื้นป่าเราก็ดูแลนะครับมีการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นในพื้นที่นะเพื่อที่รักษาทรัพยากรด้านป่าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญในส่วนปัจจุบันเราเองเราก็จะมีเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่า GIS ใช้ในการติดตามการบุกรุกพื้นที่โดยเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับผ่านพื้นที่ดาวเทียมเทียบกับแนวเขตของเรานะครับใช้ในการป้องปรามแล้วก็อีกตัวนึงที่ได้รับจัดสรรมาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือโดรนแล้วก็ใช้ในภารกิจด้านไฟป่าได้ครับในการดูไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ใช้ในการป้องปรามชุมชนที่เข้าไปในเขตป่าในช่วงที่เราประกาศปิดป่าครับผมนอกจากนี้เราก็ได้พัฒนานะครับพื้นที่ธรรมชาตินะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ทางบุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับนักศึกษานักเรียนต่างๆก็ได้มาจัดกิจกรรมนะครับทำค่ายในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็จิตสำนึกประโยชน์ที่ได้รับก็แน่นอนครับเรื่องของอาชีพที่ทางชุมชนเองหรือทางเจ้าที่เองได้มีการจ้างงานโดยเราเอาชุมชนนะครับในพื้นที่รอบอุทยานมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับชุมชนเจ้าที่บางคนก็แต่ก่อนก็เคยเป็นพรานก็พอเขาเข้ามาทำงานกับเราเขาก็เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนจากผู้ล่ามาเป็นผู้ดูแลนะครับก็ทำให้เราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองทางชุมชนรอบพื้นที่เองก็มีการสร้างรายได้ครับจากการท่องเที่ยวจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาเที่ยวในอุทยานครับคือป่าแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็โดยพระราชปณิธานของสมเด็จนะครับพระพันปีหลวงเป็นแหล่งผลิตในส่วนของต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีความหลากหลายในพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งที่ทางชุมชนได้น้ำจากแหล่งตรงนี้ในการใช้เกษตรกรรมนะครับก็อยากให้ทางชุมชนหรือทางเยาวชนนะครับช่วยกันดูแลผืนป่าแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งต้นทุนของรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตได้ใช้ต่อไปครับ

0: พระราชปณิธานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานไว้ยังคงถูกสืบสานมาจนถึงปัจจุบันทั้งการอนุรักษ์ผืนป่าการดูแลต้นน้ำและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนวันนี้เจ้าหน้าที่ชุมชนและคนรุ่นใหม่ต่างร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ไว้เพราะทุกการดูแลไม่ได้เพียงเป็นการรักษาธรรมชาติแต่กำลังรักษาพระราชปณิธานและความหวังของผู้คนไปพร้อมกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับที่นี่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านได้มาสร้างอ่างให้ทำให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียงครับจุดเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ำท่าพระจันทร์อันเนื่องจากพระมลีนะครับเกิดจากเมื่อวันที่10เมษายน2534ครับสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอษาธิราชนะครับได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรนะครับในเขตบ้านไทยประจันนะครับและทราบถึงพระเนตรพระกันนะครับว่ามีความแห้งแล้งก็เลยพระราชทานโครงการพระรามลิในชุดแรกนะครับในเขตจังหวัดราชบุรีก็คือ1อ่างเก็บน้ำไทยประจัน2อ่างเก็บน้ำห้วยพุกูด3อ่างเก็บน้ำบ้านพุกูด4อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง5อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน6อ่างเก็บน้ำองค์พรมซึ่งทั้ง6อ่างเนี่ยได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างอะไรได้ให้กับเกษตรกรจนถึงทุกวันนี้ครับ
3: ก็ทุกคนดีใจหมดมาจากทำเสร็จแล้วเมื่อพ.ศ. 38 38นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกรมชลประทานก็มาทำให้แล้วก็มีการส่งน้ำไปในพื้นที่ทำกินของราษฎรชาวบ้านที่ออกไปหางานทำข้างนอกมั่งอะไรมั่งก็เริ่มทยอยกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านก็เขาดีใจกันทุกคนนะจากที่เคยเข้าป่าแล้วไม่ต้องเข้าสามารถที่จะประกอบอาชีพทำไร่ทำสวน
4: โอ้มีเยอะเลยเพราะว่ามีการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหามาซื้อที่สวนเลยเมื่อก่อนเราปลูกว่าคิดว่าแค่ได้กินแล้วก็มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทางอำเภอทางจังหวัดทางเกษตรอำบลเนี่ยเขาก็มาสนับสนุน
3: มีทุกอย่างพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้ที่ว่าเขาถนัดปลูกอะไรความดีใจของพวกผมแล้วก็ผู้นำชุมชนชาวบ้านก็ได้ป่ากลับคืนจากต้นไม้ต้นไม่ใหญ่ไม่โตทุกวันนี้ป่าแล้วกลับมาเนี่ยตรงนี้ที่ว่าผมภูมิใจกับพระองค์ท่านที่ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรตำบลยางหักในวันนั้นครับ
2: น้ำคือชีวิตครับพระองค์ท่านได้ตรักตำเหนื่อยในการทำแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะครับก็อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นึกถึงแล้วก็ดำเนิ

0: รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เพียงเปลี่ยนผืนป่าหรือสร้างอาชีพให้กับประชาชนแต่ยังสร้างความหวังและสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนให้กับแผ่นดินและนี่คือเรื่องราวจากอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีดิฉันสุภาพรไทยเจียมอารีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: มีความภูมิใจครับเนื่องจากว่าอุทยานแห่งนี้สมเด็จพระบรมหลวงได้เคยเสด็จได้ทรงรับสั่งในส่วนของการดูแลผืนป่าเราเองเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดูแลป่าแล้วก็รักษาป่าอนุรักษ์นะครับในประเทศไทยนะครับเพราะทางอุทยานในประเทศไทยเองก็มีร้อยกว่าแห่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งที่เราอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลป่าต้นน้ำเพราะว่าที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่แหล่งอาศัยของทางด้านสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญให้กับพื้นที
2: ่รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มารับราชการอยู่ในกรมชลประทานนะครับแล้วก็มาได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทครับก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

ก่อนแม่นี่จ้ะทำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมนี่ก็หลายนะไม่จนแล้ว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มในทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยการพิสูจน์สิทธิ์พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มประชาชนกว่า100คนจากจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีที่เดินทางมาเข้าพบณรัฐสภาเพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนแนวทางการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในการเร่งคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ยืดเยื้อมานานเกือบ50ปีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐจะต้องเร่งหาทางออกบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมซึ่งกระทรวงมีหน้าที่ดูแลทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่มาดั้งเดิมทั้งนี้ในวันที่18มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มอนุรักษ์และนักสิทธิมนุษยชนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบไปพร้อมกันเพื่อความโปร่งใสพร้อมยืนยันว่าการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการค้นหาความจริงด้วยกระบวนการที่โปร่งใสโดยชาวบ้านที่อยู่และทำกินมาแต่เดิมต้องได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมส่วนกลุ่มทุนที่เข้ามาถือครองภายหลังหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ครบตามสิทธิ์เดือนแรก 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี
7: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายล่าสุดณคืนวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมามียอดสะสมการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 38,917 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายเองกว่า 16,400 ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่ายอีกกว่า 22,400 ล้านบาทซึ่งเม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่ระบบร้านค้าทั่วไปและอีกส่วนผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีร้านอาหารเข้าร่วมกว่า 100,000 ร้านค้าทางนี้โฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้วประมาณ 7,500,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้เร่งใช้จ่ายให้ครบภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: อย.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขรวม4ฉบับเพื่อช่วยลดภาระผู้ประกอบการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกมาตรการช่วยเหลือรับมือวิกฤตตะวันออกกลางน้ำท่วมหาดใหญ่เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าอย.ออกมาตรการเชิงรุกประกาศกระทรวงสาธารณสุข4ฉบับยกระดับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมาตรการดังกล่าวจะยกเว้นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาตบางรายการเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการโดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยเดิมซึ่งในฝั่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีผลถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ส่วนยาแผนปัจจุบันจะมีผลยาวถึงวันที่19ธันวาคม2569ล่าสุดมีผู้ยื่นขอสิทธิ์แล้วกว่า940คำขอช่วยลดภาระไปได้แล้วกว่า 1,100,000 บาทสำหรับร้านขายยาในพื้นที่ประสบภัยอำเภอหาดใหญ่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตและการตรวจประเมินเพื่อให้ฟื้นฟูกิจการได้โดยเร็วนอกจากนี้อย.ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมตำรับยาที่พัฒนาโดยหน่วยงานรัฐหรือองค์กรการกุศลพร้อมผ่อนปรนค่าธรรมเนียมกรณีควบรวมกิจการเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางยาของไทยอย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
8: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
9: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
11: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
12: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
11: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
13: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
11: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555หากคุณมีครูที่มอบโอกาสสร้างอนาคตและเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนี่คือโอกาสในการตอบแทนและประกาศเกียรติคุณแด่ครูผู้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ขอเชิญศิษย์เก่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติเล็งเห็นคุณค่าความเป็นครูในอาเซียนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเสนอชื่อครูได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลขที่128ถนนเจ้าคุณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000หรือหมายเลขโทรศัพท์065-465-0584หรือ075-819-820หรือที่อีเมลgrabipro1@gmail.comหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์กับพี่นีน่าค่ะก็มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะไปจนถึงเวลา 18 นาฬิกานะคะกับรายการบ้านนี้มีสุขค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะการที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขได้นั้นก็มีหลายวิธีมีหลายองค์ประกอบนะคะซึ่งทางรายการก็พยายามที่จะหาข้อมูลมาแนะนำและก็เชื่อแน่ว่าข้อมูลที่นำมาแนะนำถ้าหากว่าท่านได้นำไปปฏิบัติจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขได้ไม่ยากเลยนะคะถ้าหากว่าท่านนำไปปฏิบัตินะคะซึ่งความสุขไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุเงินทองเสมอไปนะคะคุณฟังแต่ความสุขที่มีค่าก็คือการให้เวลาซึ่งกันและกันบอกรักกันแล้วก็แสดงความรักซึ่งกันและกันกับคนในครอบครัวโดยทำให้บุคคลในครอบครัวเห็นและรับรู้ได้นะคะเพื่อที่จะสามารถสร้างครอบครัวให้มีความสุขได้ก็ทางรายการก็เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวเสมอนะคะซึ่งวันนี้เรื่องราวที่จะนำมาฝากนำมาบอกกล่าวนะคะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลอาเซียนรัสเซียเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีครม.ขยายมาตรการช่วยประชาชนเกษตรกรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะรายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียผ่านความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารนะคะเพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิตอลและเดินหน้าเจรจาจะทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะขณะเดียวกันค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม2569ไปจนถึงเดือนกันยายน2569ภายใต้กรอบวงเงินเดิม 179.84 ล้านบาทเพื่อช่วยให้เกษตรกรนะคะเข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาประหยัดรักษากำลังซื้อของประชาชนเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นตัวและนอกจากนี้นะคะยังอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 วงเงินรวม 477.05 ล้านบาทครอบคลุมเกษตรกรที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงพร้อมทั้งเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม2569ค่ะ

0: งนิทานพาเพลิน
1: มาถึงช่วงนิทานพาเพลินสำหรับน้องๆหนูๆกันแล้วค่ะคุณฟังวันนี้นำเสนอเรื่องเต่าเจ้าปัญญาค่ะ
0: เต่าเจ้าปัญญา
2: ณบ่อน้ำใหญ่ที่แสนสงบสุขแห่งหนึ่งบรรดากุ้งหอยปูปลาและเต่าต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งความสงบสุขของบ่อน้ำก็ถูกทำลายลงเมื่อเจ้างูอันธพาลเดินทางเข้ามายึดครองบ่อน้ำแห่งนี้บรรดาสัตว์น้ำต่างก็ไม่กล้าต่อกรกับเจ้างูร้ายมันจึงตกลงกันว่าจะอพยพไปหาบ่อน้ำแห่งใหม่อยู
3: ่อับอับอับอับเศร้าจริงจริงอยู่ๆก็ต้องกลายเป็นกบไม่มีบ้านฮ
4: ่ก็นั่นน่ะสิจ้าคุณกบกุ้งก็เศร้าเหมือนกันบ่อน้ำเนี่ยนะเราอยู่กันมั่งแต่ปู่ย่าตายายอยู่ๆเจ้างูร้ายมันก็จะมายึดเอาไปคลองน่ะ
3: อับอับอับอับฮ่ทิ้งจะบ่นไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะพวกเราน่ะอ่อนแอสู้เจ้างูร้ายไม่ได้ยังไงยังไงก็ต้องไปอยู่ดีล่ะรีบๆเก็บของกันดีกว่าจะได้ไปสมทบกับเจ้าปลาเจ้าหอย
4: โอ้ยกุ้งนะเก็บข้าวของเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าคุณกบ
3: อบอบถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเถอะฉันก็เก็บของฉันเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเออแล้วเจ้าล่ะเจ้าเต่าเก็บของเสร็จหรือยังอย่ามัวแต่ต้วมเตี้ยมอยู่นั่นล่ะ
5: ฉันไม่เก็บของหรอกคุณกบเพราะว่าฉันน่ะไม่ย้ายไปไหนฉันจะอยู่ที่นี่แหละ
3: ฮะอะไรนะเจ้าเต่า
5: ฉันว่าฉันจะอยู่ที่นี่
3: อ๊อบๆพูดไปเล่นไปนะเจ้าเต่าเราจะอยู่ที่นี่ได้ยังไง
5: ทำไมฉันจะอยู่ไม่ได้ล่ะฮะคุณกบฉันก็อยู่ของฉันอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วนี่นะ
3: อ๊อบแต่ว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะบ่อน้ำนี้น่ะถูกเจ้างูมันยึดเอาซะแล้วล่ะ
4: ใช่พี่เต่ากุ้งว่านะเราอพยพกันมาอยู่ที่อื่นกันดีกว่านะที่นี่น่ะอยู่ไม่ได้แล้วล่ะพี่เต่าก็รู้นี่จ๊ะว่าเจ้างูน่ะมันร้ายขนาดไหน
5: ต่อให้มันร้ายกว่านี้นะฉันก็ไม่กลัวมันหรอกฉันจะอยู่ที่นี่แหละแล้วจะหาทางสั่งสอนเจ้างูให้ได้ด้วย
3: ในเมื่อเจ้าต้องการอย่างนั้นฉันก็จะไม่บังคับล่ะรักษาเนื้อ

0: เมื่อกี้บอกว่าจะฉกเต่าอย่างฉันให้ตายยังไงล่ะ
1: ดูสิจะเต่ากี่ขาดก็เต่าเลยเดี๋ยวแต่หอยหัวอยู่ในกระดองนี่นะเก่งจริงก็โผล่ออกมาสู้กันแบบลูกผู้ชายหน่อยสิ
0: ใครว่าฉันขี้ขาดกันล่ะฮะในเมื่อท่านมีเขี้ยวมีพิษไว้ทำร้ายคนอื่นฉันก็ต้องมีกระดองไว้ป้องกันตัวสิถ้าท่านเก่งจริงก็ฉกฉันให้ได้สิเอาสิฉกฉันให้ตายไปเลย
1: โอ้โหกระดองของเจ้าเต่านี่ช่างแข็งจริงๆเลยทั้งกัดทั้งฉกจนปากบวมไปหมดแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยขืนสู้ต่อไปนะสงสัยฟันของข้าคงร่วงหมดปากแน่ๆเลยดีละข้าต้องหาทางล้วงความลับเรื่องของกระดองของมันก่อน
0: เป็นอะไรไปเลยฮะเจ้างูทำไมไม่ฉกฉันต่อล่ะฮะหรือว่ายอมแพ้ฉันแล้วหรือยังไง
1: อ๋อก็ยอมแพ้นะเสะกระดองของเจ้าเนี่ยมันช่างแข็งแกร่งซะจริงๆเลยถึงจะสู้กันต่อไปนะข้าก็คงทำอะไรเจ้าไม่ได้หรอกข้าขอยอมแพ้เจ้าก็แล้วกัน
0: อะจริงเหรอท่านยอมแพ้ฉันจริงๆเหรอ
1: ก็จริงสิกระดองของเจ้าเนี่ยมันช่างแข็งแกร่งเหลือเกินไหนบอกข้าหน่อยสิว่าทำไงข้าถึงจะได้มีกระดองแข็งๆอย่างเจ้าเนี่ย
0: ช้าเจ้างูเจ้าเล่ห์ที่แท้ก็แกล้งทำเป็นยอมแพ้เพราะอยากจะล้วงความลับเรื่องกระดองของฉันนี่เองดีล่ะถ้าอย่างนั้นนะฉันจะสั่งสอนเจ้าซะบ้าง
1: เอ้าว่ายังไงล่ะเจ้าเต่าบอกข้าหน่อยสิว่าทำยังไงกระดองของเจ้าถึงได้แข็งอย่างนี้ฮะ
0: ก็เพราะว่าฉันปฏิบัติตามตำราวิเศษอย่างเคร่งครัดนะสิ
1: ตำราวิเศษ
0: ใช่แล้วความจริงเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยฉันก็มีเนื้อตัวที่นุ่มนิ่มอย่างท่านนี่แหละแต่เพราะทำตามตำราวิเศษเนื้อนิ่มๆก็เลยกลายเป็นกระดองที่แข็งๆอย่างที่ท่านเห็นนี่ละ
1: บอกข้าหน่อยสิว่าต้องทำยังไงบ้างนะ
0: บอกนะบอกได้แต่ไม่รู้ว่าท่านจะทำได้หรือเปล่านะสิเพราะว่าวิธีนี้นะมันยากลำบากมาก
1: แหมก็บอกมาเถอะถึงจะลำบากแค่ไหนนะข้างูผู้หญิงใหญ่ก็ไม่กลัวหรอก
0: งั้นตั้งใจฟังให้ดีๆนะตำราว่าไว้ว่าใครที่อยากที่จะมีกระดองที่แข็งแกร่งก็จะต้องนอนพึ่งแดดจ้าตากลมแรงๆที่กลางแจ้งเป็นเวลา7วัน7คืน
1: ฮะนอนตากแดดตากลมตั้ง7วัน7คืนเจียวหรือ
0: ใช่ห้ามขาดแม้แต่นาทีเดียวแถมยังห้ามแตะต้องน้ำแล้วก็อาหารอีกด้วย
1: โอ้ต้องอดข้าวอดน้ำด้วยหรือนี
0: ่ใช่แล้วเห็นไหมล่ะว่ามันยากเย็นแค่ไหนนะถ้าท่านทนความลำบากแค่นี้ไม่ได้นะก็ยายหวังเลยว่าจะมีกระดองแข็งๆอ
1: ้าวใครว่าข้าทนไม่ได้ล่ะงูผู้เก่งกล้าอย่างข้าเนี่ยจะต้องทำได้ข้านะจะต้องมีกระดองที่แข็งแกร่งให้ได้เชียวละ
2: ดังนั้นนับตั้งแต่วันนั้นมาเจ้างูร้ายก็ทำตามคำแนะนำของเต่าอย่างเคร่งครัดมันนอนตากแดดตากลมทั้งวันโดยไม่แตะต้องน้ำและอาหารเลยพอครบกำหนด7วันแทนที่มันจะมีกระดองที่แข็งแกร่งมันกลับพบว่าผิวหนังของมันไม่เกรียมปวดแสบปวดร้อนไปหมดทั้งตัวซ้ำยังหมดเรี่ยวหมดแรงกระดิกกระเดี้ยไม่ได้อีกด้วย
1: โอ้โหโอ้โหช่วยข้าด้วยสิช่วยข้าด้วยใครก็ได้ช่วยข้าทีโอ้
0: โหอ้าวเจ้างูนี่เจ้าร้องให้ช่วยงั้นเหรอแม่แต่ว่าแถวแถวบ่อน้ำนี่แหละนะไม่มีใครเหลืออีกแล้วล่ะนอกจากท่านกับฉันปกติเนี่ยท่านชอบรังแกพวกเราอยู่เรื่อยนะฉันจะช่วยท่านดีไหมนะ
1: นี่เจ้าเต่าข้าทำตามที่เจ้าบอกแล้วนะทำไมตัวข้าถึงได้ไหม้เกรียมไม่หมดล่ะไหนล่ะกระดองที่เจ้าว่าน่ะฮะ
0: โถเอ้ยท่านงูกระดองอะไรกันแล้วฉันหลอกท่านปังหากแล้ว
1: ฮะเจ้าหลอกข้าเนี่ยนะ
0: ก็ใช่นะสิทีนี้รู้หรือยังล่ะฮะถึงท่านจะมีพิษสงที่ร้ายกาจเนี่ยนะแต่ถ้ามีนิสัยที่เกเรเนี่ยท่านก็ต้องได้รับผลตอบแทนอย่างนี้แหละนิสัยพานเกเรน่ะมันไม่เคยส่งเสริมให้ใครไปในทางที่ดีหรอกมีแต่จะได้รับผลร้ายเท่านั้นน่ะแหละ
1: ข้ารู้แล้ว
0: ถ้ารู้ก็เลิกซะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้แล้ว
1: สายไปซะแล้วล่ะเจ้าเต่าข้าคงไม่มีโอกาสกลับตัวกลับใจได้อีกแล้วล่ะเพราะข้ากำลังจะตาย
0: ไม่สายหรอกไม่สายหรอกถ้าท่านจะกลับใจนะฉันก็จะช่วยท่านเอง
1: ว่ายังไงนะจะช่วยข้าเหรอถ ทั้งที่ข้าคอยกลั่นแ

0: รังแกพวกเจ้าอยู่ประจำเนี่ยนะ
1: เรื่องนั้นน่ะมันเรื่องเก่าตอนเนี้ยท่านกลับใจได้แล้วนี่นะมาสิมาท่านจะช่วยท่านเอง
2: นับแต่นั้นมาเจ้างูร้ายก็กลับเนื้อกลับตัวใหม่มันเลิกนิสัยพานเกเรโดยเด็ดขาดส่วนพวกสัตว์ที่อพยพหนีไปเมื่อได้รู้ข่าวดีนี้ต่างก็กลับมาที่บ่อน้ำและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้ง

คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงเวลา 18:00 น.จนถึง 19:00 น.เข้าสู่ชั่วโมงที่หลายๆคนที่ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ครับแน่นอนใครที่ชอบเรื่องของ AI นี่นะครับบางคนชอบบอก Generate AI นะครับโอ้โหทำพงทำภาพกันมากมายเลยเดี๋ยววันนี้ครับแน่นอนวันนี้ก็จะเป็นการคุยนะครับกับผู้ที่ต้องบอกมีความรู้เรื่อง AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ของคนไทยให้ใช้ AI ให้ถูกต้องให้เป็นด้วยบางคนไปใช้ไม่ถูกวิธีก็เกิดความเสียหายด้วยปัจจุบันนี้ครับแน่นอนสังคมออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียปฏิเสธไม่ได้ว่าเข้ามามีบทบาทกับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่อง AI กันเดี๋ยวจะทำให้หลายๆคนก็ได้คลายความกังวลกันในเรื่องนี้ด้วยกลับมาชั่วโมงนี้รายงานตัวกันก่อนนะครับที่เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721แต่ในขณะเดียวกันครับนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลแล้วเนี่ยล่าสุดเรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับรัฐบาลจับมือกับ WHO ผลักดัน Digital Health Wallet นะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับยกระดับประชากรเรื่องของประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพตนเองเชื่อเพิ่มข้อมูลรักษาพยาบาลแบบไร้รอยต่อนี่นะฮะต้องบอกว่าหลายๆคนที่เวลาที่จะไปรักษาพยาบาลต่างๆต่อไปนี้ก็จะครอบคลุมนะครับแล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่ารัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขดิจิทัลและก็การยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพของประเทศเพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับความสะดวกความรวดเร็วและก็การเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดล่าสุดครับองค์การอนามัยโลก WHO ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเขามีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเขามีการหารือแล้วก็ผลักดันการพัฒนาระบบ Digital Health Wallet นะครับหรือว่าเป็นการพัฒนาเรื่องของกระเป๋าสุขภาพดิจิทัลนั่นเองแน่นอนครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากๆโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับนโยบายนะครับของกระทรวงสาธารณสุขให้เร่งขับเคลื่อนนะครับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่สาธารณสุขดิจิทัลที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยการประชุมครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศนำร่องของภูมิภาคร่วมกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวนะครับในการพัฒนาแนวทางและก็การวางกรอบนะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพดิจิทัลตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลกนะครับเรื่องของ Digital Health Wallet นะครับเป็นนวัตกรรมด้านสาธารณสุขดิจิทัลที่เน้นครับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพก็ให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยประวัติการรักษาการตรวจห้องปฏิบัติการมีประวัติการรับยาข้อมูลสุขภาพที่สำคัญหลายคนก็ต้องรู้ของตนเองนะครับเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างแท้จริงผ่านระบบดิจิทัลครับที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและที่สำคัญคุณผู้ฟังสามารถบริหารจัดการเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเองด้วยทั้งนี้ครับระบบดังกล่าว Digital Health Wallet นะครับก็จะเป็นการช่วยประสานให้ประชาชนเนี่ยนำข้อมูลสุขภาพของตนเองเนี่ยนะไปใช้ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆได้สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้นแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนของการตรวจวินิจฉัยเพราะมันจะมีข้อมูลที่เรียกว่าเป็นส่วนตัวก็สามารถนำข้อมูลนี้ครับไปในการตรวจวินิจฉัยได้เลยเพิ่มความต่อเนื่องครับในการรักษาด้วยเห็นไหมครับบางทีสมัยก่อนเราต้องมีแฟ้มเยอะๆใช่ไหมโอ้โหขอบเป็นถ้าเกิดว่าเราป่วยเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันก็จะต้องมีข้อมูลที่เป็นแบบกระดาษเป็นเปเปอร์แต่ปัจจุบันนี้ครับมันเปลี่ยนไปละสะดวกขึ้นลดความซ้ำซ้อนในการตรวจวินิจฉัยอันนี้เป็นประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาด้วยก็จะมีข้อมูลอยู่ในระบบนะครับเขาเป็นดิจิทัลHealth Wallet นะครับซึ่งช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็รู้นะครับเจ็บป่วยอย่างไรเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการรักษาได้รวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นและที่สำคัญครับกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากระบบดังกล่าวนะฮะก็คือผู้ที่เดินทางระหว่างประเทศเป็นประจำนี่ก็จะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในหลายสถานพยาบาลโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ส่งต่อไปโรงพยาบาลโน้นนะครับเนื่องจากสามารถพกพาข้อมูลสุขภาพติดตัวแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ทุกที่มาตรฐานเดียวกันนะครับโดยไม่จำเป็นต้องรวบรวมเอกสารทางการแพทย์ด้วยตนเองเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยการผลักดัน Digital Health Wallet นะครับถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งแล้วก็เป็นก้าวสำคัญครับของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ระบบสาธารณสุขยุคใหม่ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมกับการรองรับการเชื่อมโยงและก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพข้ามพรมแดนในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ประชาชนทุกๆคนเนี่ยนะฮะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ไม่ต้องไปรอคิวนานๆโอ้โหบางคนนะไปตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมครับเชื่อว่ามีหลายๆท่านเลยพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอใช้เวลารอนานนะครับการเข้าถึงอาจจะยากในอดีตพอเรามีระบบนี้ขึ้นมันก็จะง่ายขึ้นนี่คือการยกระดับคุณภาพเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเดินหน้าผลักดันนะครับจับมือครับรัฐบาลกับ WHO นะครับเพื่อที่จะผลักดันDigital Health Wallet นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการยกระดับนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้เป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าเกี่ยวเนื่องนะครับกับพี่น้องประชาชนอ่ะมาดูเรื่องรถไฟฟ้ากันหน่อยนึงนี่นะครับล่าสุดครม.มีข่าวดีมาบอกกับคุณผู้ฟังอีกแล้วครม.ไฟเขียวจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ไม่มีซ้ำซ้อนแน่นอนครับล่าสุดนางสาวรัชดาธนาดิเลกนะครับซึ่งท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อก็เริ่มเพิ่มขึ้นค่าครองชีพหลายๆคนก็บ่นกันโอ้ข้าวของมันก็ปรับตัวขึ้นนะครับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนและบางคนก็บอกว่าก็ราคาแพงอ่ะเนื่องจากว่ามีผู้ให้บริการหลายรายค่าโดยสารรถไฟฟ้าแต่ละสายถูกกำหนดขึ้นตามสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐและผู้ให้บริการแต่ละรายก็ทำให้ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยนะก็ได้รับผลกระทบใช่ไหมครับจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังนั้นครับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่8กรกฎาคม2568เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายระยะที่2แล้วก็ยกเลิกการมอบหมายให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการรายได้กลางโดยได้มีการมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเนี่ยหารือร่วมกันนะครับกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสมในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางและก็การออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมพ.ศ.ให้แล้วเสร็จครับภายในธันวาคม2569ทั้งนี้ครับสำหรับมาตรการในการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครม.รับทราบก็จะประกอบไปด้วยดังนี้ครับ1เลยอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 45บาทต่อเที่ยวรวมอัตราค่าแรกเข้านะครับตามสัญญาเดิม17บาทครอบคลุมเลยครับทุกๆสายนะครับของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลทั้งหมดหากค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวให้จัดเก็บตามจริงนะครับไม่มีการเก็บอัตราค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนโดยจัดเก็บที่สถานีต้นทางเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ใช้บัตร EMV นะครับในการชำระเงินโดยสารนะครับแล้วก็กำหนดค่าโดยสารพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเด็กคนพิการและก็ผู้ด้อยโอกาสนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับที่นำมาบอกกล่าวกันเรื่องของการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวย้ำนะครับว่าไม่มีการซ้ำซ้อนอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ต้องบอกเกี่ยวเนื่องกับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องราวของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังล่าสุดก็ประกาศเรื่องของข่าวดีนะยกระดับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือที่เรารู้จักกันก็คือกรอจากเดิมครับเป็นเพียงแค่เวทีรับฟังข้อเสนอตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็เพื่ออะไรก็เพื่อเปลี่ยนข้อเสนอบนโต๊ะประชุมให้เป็นการลงมือทำจริงแก้ปัญหาจริงแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่พี่น้องประชาชนจะประจักษ์ได้จริงมีการตั้งเป้าหมายด้วยคุณผู้ฟังว่าระยะ4ปีเราจะเห็นอะไรบ้างนี่นะฮะ1เลยท่านเอกนิติบอกเศรษฐกิจไทยของเราให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 3% จากเดิมเนี่ยประมาณสัก 2.7% คุณผู้ฟังนี่นะครับเรื่องต่อมาเรื่องที่2ครับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้เข้าใกล้ 30% ของ GDP เรื่องที่3คือการผลักดันขีดความสามารถการแข่งขันของไทยสู่อันดับที่20นะฮะเป็น20อันดับแรกของโลกนี่นะฮะติดเรื่องของท็อป20ของโลกเลยผลักดันขีดความสามารถการแข่งขันของไทยสู่20อันดับแรกของโลกแล้วก็เรื่องสุดท้ายพาประเทศไทยครับก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนั่นเองนี่นะครับท่านเอกนิติธันประภาสนะครับประกาศชัดเจนนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เตรียมตัวนะครับในการเดินหน้าสู่เศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการสร้างรากฐานเศรษฐกิจใหม่โครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตนะครับเรื่องของการเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับตลาดโลกแล้วก็พัฒนาคนไทยให้พร้อมกับเศรษฐกิจยุคใหม่แล้วก็ปิดท้ายเรื่องสำคัญคือการเปลี่ยนผ่านภาครัฐจากคอขวดให้ได้รับการสนับสนุนการเติบโตแล้วก็ลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ฟังไปพักกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวสักครู่เดียวครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ
6: ์กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ของโบสถ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ของโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ์
7: จับประเด็น VIP
8: กลับมาครับ 18:18 นะครับแน่นอนวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่อย่างที่บอกกันเรื่องราวของ AI หลายคนใช้ทั้ง ChatGPT ใช่ไหม Gemini ก็ต้องบอกว่า AI ปัจจุบันนี้เนี่ยมีเรื่องของการเข้ามามีบทบาทนะครับทั้งปัจจุบันนี้บางคนบอกโอ้โหเห็นรูปใน AI แล้วอันนี้ของจริงหรือว่าตัวปลอมกันแน่เพราะว่าทำได้เหมือนมากๆทั้งภาพทั้งเสียงทั้งการเคลื่อนไหวต่างๆหลายคนก็เลยบอกว่าอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญล่าสุดครับต้องบอกว่าวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันรัชภาคนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพลสรัญบูรณะครับท่านจะมาพูดคุยเรื่อง AI นี่แหละนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ใครไม่รู้จักไม่ได้แล้วเราต้องบอกว่าเข้ามามีผลมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตนะครับ Gen AI Generate AI เหล่านี้นะครับทำให้เราได้เติบโตแล้วก็มีความรู้ที่กว้างขึ้นด้วยวันนี้ครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: ครับต้อนรับท่านอาจารย์นะครับขออนุญาตเรียกอาจารย์เข้าสู่รายการจับประเด็นเป็นข่าวทางสวทครับแน่นอนเมื่อกี้นี้อาจารย์ครับเรื่องของการเกริ่นบอกกับคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ AI ต้องรู้ให้ทันแล้วก็ใช้ให้เป็นด้วยปัจจุบันนี้ครับ AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆในการใช้ชีวิตแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้ว AI คืออะไรงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ได้แนะนำก่อนเทคโนโลยี AI ณปัจจุบันนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์
9: ครับขอบคุณครับก็ AI นะครับ AI เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นโปรแกรมนะครับที่มีการวิวัฒนาการพัฒนามาจากที่ทางด้านของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสารนะครับของโลกเราเนี่ยก็มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นมีการพัฒนาขึ้นในการตอบสนองกับการใช้ชีวิตการทำงานของคนของสังคมที่ต้องการนะครับเป็นว่าเมื่อเริ่มต้นจากโปรแกรมเล็กๆสามารถที่จะเขียนอย่างเช่นโปรแกรมบัญชีโปรแกรมบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลในการทำงานนะครับอย่างนี้นะครับหรือเป็นโปรแกรมที่เราเรียกว่าอย่างของ Microsoft เนี่ยโปรแกรม Word Excel การคำนวณนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตามความต้องการของมนุษย์เราของสังคมเราในการใช้ชีวิตนะครับก็ถูกทำให้เป็นโปรแกรมที่ใหญ่ขึ้นตอบสนองความต้องการที่มากมายขึ้นก็เป็นสิ่งที่ทำใ AI นั้นน่ะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นจากโปรแกรมปกติดังนั้นสิ่งสำคัญง่ายๆเลยที่มีการพัฒนามาถึงขั้นเกือบสุดยอดผมจะอยากบอกว่าเกือบสุดยอดนะครับเพราะว่า AI ยังมีการพัฒนาอย่างไม่เป็นที่สิ้นสุดนั่นก็คือ AI ตอนนี้เปรียบเสมือนเป็นการพัฒนาเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ในทุกภาคส่วนละนะครับคือพูดง่ายว่ามีความฉลาดเท่าเกือบเท่ามนุษย์ละนะครับเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่ออยู่ในชีวิตประจำวันของเราโดย AI โปรแกรมนี้สามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้เกิดการเข้าไปปรับปรุงการตัดสินใจความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆให้กับคนนะครับเบื้องต้นซึ่งคนเราเมื่อเรียนรู้ AI ก็ใช้ AI ได
8: ้
9: นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะเห็นได้ว่าจากโปรแกรมปกติเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเป็น AI อัจฉริยะนี่นะครับอย่างเช่นเป็น Google Research เนี่ยคุณอยากจะรู้ข้อมูลอะไรคุณก็เสิร์ชเข้าไปใน Google นะครับโปรแกรมของ AI โดยเฉพาะในการช่วยคิดก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเหนือกว่าการป้อนข้อมูลโดยปกติก็คือเมื่อคุณใส่คำถามเข้าไปแค่นั้นเองว่าต้องการอะไรนะครับAIชนิดนั้นก็ให้ข้อมูลของคุณมาได้ทันทีภายในไม่เกิน2นาทีนะครับ1นาทีหรือ30วินาทีด้วยซ้ำไปถ้าเป็นคำถามที่ง่ายเป็นการประมวลผลจากข้อมูลทั่วโลกนะครับซึ่ง AI นั้นก็คือมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกสะสมมาเป็นระยะเวลาประมาณถ้านับแล้วก็ประมาณเกือบ100ปีนะครับที่มีการสะสมนะครับเราจะมาใช้เห็นว่า AI มาใช้เนี่ยในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยคือโทรศัพท์มือถือนะครับหรือรถยนต์ที่มีการขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติเห็นไหมครับมีคำสั่งป้อนไปแล้วให้ใช้การตัดสินใจแทนคนได้จะเลี้ยวจะไป
8: ตอนนี้เราไม่ต้องขับเองเราไม่ต้องขับเองแล้วอาจารย์
9: ใช่ครับ
8: แ
9: ล้วก็ใช้ AI เสียงในการสั่งงานจะทำนู่นทำนี่จะดูกล้องผ่านมือถือที่บ้านนะครับหรือการใช้AI ในการพัฒนาโปรแกรมในการให้บริการรักษาทางการแพทย์นี่ก็เยอะมากเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่ AI เข้ามาเริ่มทดแทนในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการพัฒนานั้นต้นกำเนิดจริงๆแล้วจากผู้บริโภคแล้วไปสู่ผู้ให้บริการก็คือผู้ประกอบการขนาดใหญ่หรือ Big Tech คนที่สร้างพัฒนา AI ขึ้นมาก็กลายเป็นคนที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับจะเห็นได้ว่าทางยุโรปอเมริกาก็สร้าง AI อย่างเช่นที่เราเคยได้ยินอย่างเช่น Gemini ChatGPT AI นี่มีเป็นร้อยก
8: ็
9: มี AI เฉพาะด้านก็เยอะนะครับเป็นต้นครับที่มาภาพรวมโดยย่อๆนะครับ
8: นี่คุณผู้ฟังก็จะได้เห็นภาพว่าปฏิเสธไม่ได้ในยุคปัจจุบันนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยเรื่องของทั้งข้อดีแน่นอน AI มีแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเหมือนเหรียญอาจารย์ก็ต้องมี2ด้านข้อเสียของเทคโนโลยี AI อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมครับว่ามีข้อดีแล้วข้อเสียอย่างไรบ้างกับ AI ในปัจจุบันนี้ครับ
9: ครับเราก็ขออนุญาตแบบตอบสั้นๆนะครับแบ่งเป็นในส่วนของด้านดีเนี่ยแน่นอนคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบก้าวกระโดดเมื่อก่อนคนเราทำงานได้1อย่างต่อ สมมุติวันนึงเนี่ยพอมี AI มันช่วยลดเวลาครับได้อย่างมหาศาลแทนที่จะไปเปิดหนังสือทีละเล่มสั่งคำถามไปปั๊บประมวลผลมาเป็น100เล่มแล้วสรุปย่อให้เราเลยเห็นมั้ยครับหร
8: ื
9: ออย่างการเขียนรายงานหรืออย่างการเขียนรายงานเนี่ยนะครับคุณต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นหลายชั่วโมงปัจจุบันรายงานการประชุมคุณสามารถทำได้ภายใน10นาทีเสร็จโดยการป้อนคำสั่งในการบันทึกการประชุมพร้อมในการทำงานเลยแล้วเราก็เอามารีไลท์อีกทีนึงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผลที่อย่างที่สองความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขนี้ใช้กันมาเป็นเวลาประมาณสัก 30-40 ปีแล้วครับสำหรับการใช้ AI เข้ามาช่วยชีวิตคนนะครับ อย่างเช่นในการประมวลวิเคราะห์ภาพถ่ายทางรังสีอย่างเอ็กซเรย์เราจะเห็นได้ว่าต้องใช้โปรแกรมในการประมวลผลซึ่งเป็นรายละเอียดนะครับซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็นนะครับอย่างชัดเจนนะครับก็ใช้เครื่องมือของ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการอ่านค่า นะครับในการตรวจสารตรวจมะเร็งตรวจเม็ดเลือดต่างๆนะครับอันนี้คือทางการแพทย์ผลดีอย่างที่สองการเข้าถึงการศึกษานะครับซึ่งพื้นฐานเลยการที่ว่าเราจะ เติบโตไปกับ AI เราก็ต้องเรียนรู้กับเขาการศึกษาเนี่ยก็นำมาช่วยใช้ AI นะครับนอกจากสอน AI แล้วก็ยังให้ AI มาเป็นเครื่องมือในการช่วยสอนเพราะฉะนั้นการค้นหาคนในห้องสมุดยกตัวอย่างเช่นคุณไม่ต้องไปเสียเวลาละคุณก็ใช้เข้าโปรแกรมห้องสมุดที่ใช้ AI ในการประมวลผลในการตอบคำถามในการให้ข้อคิดคุณการทำวิจัยอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวนี้กลายเป็นวิจัยนะครับคนทำวิจัยก็ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนต้องใช้เวลาเป็นปีอันนี้ก็ลดเวลาลงมา3เดือน6เดือนก็ได้เล่มงานวิจัยที่มีคุณภาพซึ่งปัจจุบันการใช้ AI เนี่ยทางการศึกษาถือว่าเราก็ไม่ยอมรับ AI โดย 100% การใช้ AI เนี่ยก็จะทำให้คนนั้นขาดความนึกคิดเป็นของตนเองขาดความเข้าใจเรียนรู้การปฏิบัติสมรรถนะก็เท่ากับคุณพึ่ง AI ไปหมดเพราะฉะนั้นการศึกษาณวันนี้ก็มีการให้อาจารย์หรือให้ผู้รู้เนี่ยครับสามารถที่จะรู้เท่าทัน AI ในการตรวจเครื่องมือในการทำงานของ
8: นักศึกษานักศึกษาครับ
9: ใช่ครับใช่ครับใช้ AI ก็ต้องรู้ทัน AI ก็เอาความสามารถของอาจารย์เนี่ยคู่กับ AI มาตรวจกันนะครับว่าคุณไม่ได้ลอกเรียนคุณไม่ได้อ้างอิงหรือคุณใช้ AI ทั้งหมดคุณต้องให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็การจัดการครับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งการเกษตรทั้งภาคเศรษฐกิจอมตะนาคมอะไรต่างก็ใช้ AI มาเป็นเครื่องมือในการประมวลผลในการให้บริการในการจัดต่างๆเห็นไหมครับมีความรวดเร็วขึ้นปัจจุบันเนี่ย AI อยู่ในทุกส่วนสมุดบัญชีปัจจุบันก็ใช้ AI ละเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วครับไม่ได้ใช้ผ่านสมุดเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมครับการเบิกเงินบางทีใช้ซ้ำเสียงหรือการโอนเงินผ่านอะไรก็ใช้
8: ไม่ต้องถือเงินสดไม่ต้องถือเงินสดแล้วปัจจุบันนี้ครับ
9: ใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นจะเห็นได้ว่าทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งล้อมทางภูมิศาสตร์มีการบันทึกผ่านในระบบดาวเทียมและใช้ AI ในการพยากรณ
8: ์
9: ใช่ไหมครับซึ่งภาครัฐเองเนี่ยทุกตอนนี้กลายเป็นว่าทุกประเทศทั่วโลกใช้ AI มาช่วยในการวางแผนในการจัดการทรัพยากร รวมไปถึงการวางแผนในการบริหารประเทศนะครับเป็นต้นแบบในการร่างเพื่อจะนำไปสู่ของการปรับปรุงนะครับอย่างน้อยปรับปรุงแล้วก็สิ่งสำคัญเราจะเห็นได้ว่าทำไมภาครัฐปัจจุบันนี้ให้คนเนี่ยใช้ผ่านแอปพลิเคชันผ่านแพลตฟอร์มซึ่งมีเรียกว่าtransformation เนี่ยที่เปลี่ยนผ่านจากใช้กระดาษแทบไม่มีละเข้ามาใช้ในระบบพวกนี้ซึ่งก็คือ AI นั่นเองที่เอามานะครับดังนั้นเนี่ยประโยชน์ก็ของ AI มีมหาศาลในขณะเดียวกันผลเสียของการเสี่ยงในความเสี่ยงการใช้ AI ก็มีมากมายอันดับแรกเลยเรื่องใหญ่โตมากก็คือความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ของมิจฉาชีพที่เข้ามาแทรกแซงเราจะได้ยินคำว่าสแกมเมอร์หลอกลวงให้โอนเงินหลอกลวงให้เกิดความเสื่อมเสียอะไรต่างๆนะครับมากมายคดีต่างๆมีปีหนึ่งก็แสนกว่าคดีนะครับตอนนี้นะครับสะสมมามูลค่าความเสียหายก็ตก200,000 ล้านสำหรับประเทศไทยในปีนี้ที่ผ่านมาก็ประมาณเราร่วม100,000 ล้านแล้วแค่6 เดือนนะครับอันเนี้ยคดีต่างๆนี่ก็คาอยู่ส่วนใหญ่ 90% คนจะไม่ได้เงินคืนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียอีกอันหนึ่งอันดับแรกเลยอันดับที่สองเนี่ยปัญหาของการเลิกจ้างและการปรับตัวของตลาดแรงงานอย่างที่บอกว่าเมื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้นแรงงานบางแรงงานเนี่ยฮะจะเกิดปัญหาจะตกงานนะครับนั่นก็คือว่าอย่างเช่นเลขาปัจจุบันเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้เลขากันจำนวนมากลดลงแล้วไม่ต้องใช้เพราะใช้ AI สั่งคำเดียวนะครับผู้ช่วยอัจฉริยะก็รายงานทำรีพอร์ตแจ้งเปลี่ยนแปลงนัดทำอะไรต่ออะไรให้เราเสร็จนะครับอย่างนี้นะครับหรือแรงงานบางหลายส่วนอย่าง call center นี้เปลี่ยนเป็น AI อัจฉริยะแล้วมาตอบแทนละใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าผู้ประกาศข่าวเนี่ยก็มีแล้วนะใช้ AI มาแทนละนะครับโดยไม่ต้องใช้คนนะครับอันนี้ปัญหาของตลาดแรงงานหรืออย่างทางธนาคารเมื่อเอาการใช้อิเล็กทรอนิกส์เซอร์วิสมาใช้เนี่ยฮะ e-banking เนี่ยก็ลดคนลงไปเยอะเลยหายไปมากกว่าครึ่งเลยนะครับนี่เป็นต้นหรือรถยนต์เนี่ยนะฮะลดการทำงานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆใช้หุ่นยนต์ใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วครับ ก็ลดคนลงไปมากกว่าครึ่งจะเห็นได้ว่าการเสี่ยงของแรงงานเนี่ยมันก็เกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำความรู้เนี่ยถ้าเราไม่รู้ AI เราไม่มีความรู้เนี่ยความเหลื่อมล้ำมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของอันนี้นะก็เกิดการที่จะมาให้เกิดการหลอกหลอนเขาเรียก AI หลอน AI จะหลอกเราได้เพราะจริงๆแล้ว AI เนี่ยมันไม่ใช่ถูกต้อง 100% มันเป็นการประมวลเข้ามาให้ได้ใกล้เคียงที่สุดบางทีก็สามารถแต่งข้อมูลมาหลอกได้นะครับเพราะเป็นการประมวลผลที่ผิดพลาดอันนี้สิ่งสำคัญคนก็ต้องเรียนรู้เรื่อง AI ความเหลื่อมล้ำตรงนี้สำคัญถ้าเกิดว่าคนไทยอ่ะเชื่อเลยฮะ 80-90% จะเชื่อเป็นความเชื่อคนโดยแล้วพอมีเครื่องจักรเครื่องมืออัจฉริยะมามีความเนี่ยเชื่อถือก็ยิ่งเชื่อไปอีกอันนี้สำคัญซึ่งจะต้องถ่ายทอดให้กับคนรุ่นเก่านะครับให้มีความเข้าใจนะครับแล้วก็เรียนรู้ AI ได้อย่างแท้จริงสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากปัญหานี้แล้วยังตามมาเรื่องของพวกปัญหาของลิขสิทธิ์และจริยธรรมทางข้อมูลนะอันนี้สิ่งที่เกิดการบิดเบือนสิ่งที่การ copy เอามาอ้างสิทธิ์กันนะครับก็ทำง่ายขึ้นการขโมยลิขสิทธิ์นะครับอันนี้สิ่งเหล่านี้กฎหมายเหล่านี้นะฮะต่างๆที่เกิดขึ้นและความเสียหายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็ยังมีจากความกระทำผิดของความเสียหายเหล่านี้ก็เกิดมาเป็นสิ่งที่คดีความทางอาญาความเสียหายทางจริยธรรมจำนวนมากสถิติเพิ่มขึ้นสูงเร็วมากครับ
8: ครับนี่ก็เป็นทั้งข้อดีนะครับอาจารย์จำแนกให้เห็นชัดๆเลยแล้วก็ข้อเสียที่เราต้องใช้ให้ถูกให้เป็นด้วยสำหรับ AI ด้วยหลายข่าวเลยครับที่มีคุณผู้ฟังส่งมาว่ามีการถูกหลอกจาก AI เพราะว่ามีภาพเอ่ยคลิปเสียงเอ่ยบอกเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วกำลังเดือดร้อนก็มีการหลอกลวงกันแบบนี้มีการโอนเงินไปทำให้เกิดความเดือดร้อนกันมากมายผลกระทบเหล่านี้อาจารย์มองว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรในอนาคตถ้าเราใช้ AI ไม่ถูกต้องแล้วเราจะมีแนวทางป้องกันปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างกับการใช้ AI ครับ
9: ครับสังคมก็เกิดความเสื่อมคนก็เกิดสมองเสื่อมถ้าเราพึ่ง AI ไปตลอดนะครับและไม่เรียนรู้เท่าทันดังนั้นคนเราเนี่ยความคิดความอ่านเมื่อสมองไม่ใช้ด้วยตนเองใช้ AI เห็นมั้ยครับความด้อยของสมองก็จะเสื่อมลงอาจจะเกิดความสำเร็จในงานตามที่ตัวเองต้องการเนาะส่วนความเสื่อมทางสังคมคดีความเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักและต้องแก้ไขว่าความจริงแล้วการละเมิดสิทธินะครับจะเกิดขึ้นมากมายแนวคิดนี้เราจำเป็นที่จะต้องของประเทศไทยปัจจุบันก็มีกฎหมายอยู่แล้วเนาะแต่ยังอ่อนนะครับยังต้องปรับปรุงเพราะว่าอย่างของไทยเนี่ยแนวคิดหลักเนี่ยก็มุ่งไปที่จะควบคุมความประพฤติของผู้ใช้และจำกัดเนื้อหาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทางสินธรรมเกิดความกระทบทางความมั่นคงแต่ต่างประเทศเนี่ยก็เน้นไปให้คนที่ให้บริการเป็นคนรับผิดชอบครับบิ๊กเทคจะถูกปรับมหาศาลจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงนะครับเพื่อเป็นการป้องกันจากต้นทางนะครับอันนี้แนวคิดนะครับของประเทศไทยเนี่ยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนยังต้องพึ่งพาและคัดกรองให้ครอบครัวเป็นคนทำเองนะครับการดูแลของภาครัฐเนี่ยหย่อนยานไปไม่ค่อยถึงจะเห็นได้ว่าคดีการละเมิดสิทธิเด็กการละเมิดอะไรต่างๆของเยาวชนนะครับจำนวนมากรวมทั้งสตรีด้วยเนาะกฎหมายของต่างประเทศเนี่ยเขาจะแบนเลยฮะจะจำกัดอายุอย่างเช่นออสเตรเลียตอนนี้นะกฎหมายออกมานี่ห้ามเข้าถึงอายุไม่ถึง16ปีเข้าทิกตอกไม่ได้เข้าโซเชียลไม่ด้วยไม่ได้เลยนะครับคงจะอย่างนั้นได้นะครับและมีหลายประเทศก็ทำแนวนี้นะครับในส่วนของความรับผิดชอบเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเห็นไหมเรื่องการเงินเรื่องโฆษณาหลอกลวงเนี่ยของประเทศไทยเห็นไหมปัจจุบันกฎหมายเนี่ยเข้าไปถึงมากน้อยแค่ไหนในการคุ้มครองถึงแม้ว่าจะเปิดช่องว่างเปิดช่องในการแก้ไขปัญหาโดยการสามารถแจ้งความออนไลน์ได้และดำเนินการได้แต่เชื่อไหมคุณไม่สามารถอายัดเงินคุณสูญเสียไปได้ทันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยคดีเป็นแสนในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็มีจำกัดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในการใช้ AI นะครับอันนี้เป็นระบบที่เขาจะต้องลงทุนในการพัฒนานะครับไปเยอะส่วนทั้งต่างประเทศตอนนี้เขาพัฒนามากมายเขาตั้งในรูปแบบของแพลตฟอร์มในการควบคุมดูแลแล้วก็จะต้องให้ผู้ให้บริการก็คือธนาคาร หรือคนต้นกำเนิดเนี่ยจะต้องมีมาตรการในการเยียวยาในการป้องกันจากตรงนั้นเลยของไทยก็พยายามทำนะแต่ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับความรับผิดชอบเนี่ยเรื่องพวกนี้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญ 99% ข้อมูลส่วนบุคคลของเราอะถูกเผยแพร่ถูกพูดง่ายว่าเอาไปหมดละตั้งแต่เราเปิดบัญชีธนาคารนะครับข้อมูลส่วนบุคคลเราถูกเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเชื่อไหมว่าการละเมิดข้อมูลของเราเนี่ยมีกลายเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าโดยผิดกฎหมายก็เยอะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ธนาคารนะข้อมูลพวกนี้เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มไปอยู่ในบิ๊กเทคเชื่อไหมว่าบิ๊กเทคทั้งหมดเนี่ยของเราเนี่ยนะครับของต่างชาติเนี่ยเข้าถึงข้อมูลเราแล้วทั้งหมดเมื่อเราใช้โปรแกรมเขาครับเพียงแต่ว่าเขาจะเข้าไปถึงแล้วเปิดเผยไหมเรารู้ไหมนะครับการใช้แมปนะครับในการเดินทางสัญจรเนี่ยโปรแกรมนะครับการคีย์ข้อมูลอะไรต่างๆใช้ AI เข้ามาช่วยในการประมวลผลว่าตรงไหนรถติดควบคู่ไปกับดาวเทียมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในมือถือของเราข้อมูลเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเรามีครบถ้วนหมดนะครับครอบครัวมีกี่คนระดับรายได้มีอย่างไรคุณถูกไปอยู่ตรงนั้น 80-90% เพราะฉะนั้นบิ๊กเทครายใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถหรือพวกที่เป็นพวกโจรกรรมทางไซเบอร์เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะนำไปสร้างปัญหาสร้างธุรกรรมการหลอกลวงจนทำให้เกิดความเสียหายมากเพราะฉะนั้นกฎหมายพวกนี้ฮะบ้านเราเนี่ยจะต้องมุ่งก็ทราบว่าทางด้านของรัฐบาลนะครับก็กำลังร่างกฎหมายอยู
8: ่
9: ในหลักการของกฎหมายว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นแค่ตัวร่างเนาะเราก็ฟังกันมานานนะครับแนวทางของกฎหมายเนี่ยก็เพื่อจะให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมเท่าที่ทราบนะครับโดยคัดลอกโดยเอาจากมาตรฐานกฎหมายของ EU AI Act อะไรเนี่ยของสหภาพยุโรปหรือ UNESCO นะครับที่กำหนดไว้เนี่ยเป็น4มิติเท่าที่ผมทราบนะแต่ผมว่านี้เป็นแนวทฤษฎีนะครับที่ให้อยากให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้กันไว้เป็นคร่าวๆนะครับแนวแรกเลยก็อยากจะให้เกิดแนวปฏิบัติในการควบคุมระดับความเสี่ยงมันก็จะจับเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงขึ้นมาในการเกิดในการใช้เกี่ยวว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์นี่แหละครับ
8: ครับ
9: นะครับมันก็จะมีระดับความเสี่ยงนะครับเพื่อให้เกิดความควบคุมระดับของความรุนแรงในแต่ละความเสี่ยงนะครับถึงขั้นสูงสุดว่าในพวกนี้ควรจะมีออกมาตรการยังไงออกไปเกี่ยวเรื่องของกฎในการบังคับใช้หรือบทลงโทษเห็นไหมครับเขาก็วางแนวปฏิบัติไว้นอกจากนี้การบัญญัติเนี่ยในเรื่องสิทธิของการคุ้มครองผู้บริโภคต่อ AI เขาก็จะให้ความสำคัญว่าผู้บริโภคต้องมีสิทธิในการปฏิเสธการตัดสินใจของ AI อย่างถูกต้องนะครับเห็นไหมครับเป็นการสร้างเงื่อนไขลงไปในกฎหมายเลยว่าผู้บริโภคนะคุณมีสิทธิที่จะปฏิเสธ AI ได้นะส่วนที่สองก็คือจะต้องได้รับรู้ต้องมีสิทธิในการรับรู้ว่า AI เนี่ยทำไมถึงตัดสินใจอย่างนั้นต้องอธิบายเหตุผลได้เพราะว่า AI เหล่านั้นทำไมถึงผมย้ำว่า AI ว่าผู้บริโภคต้องได้รับการคุ้มครองทั้งสองแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะ AI นั้นเป็นของ Big Tech ครับเป็นของผู้ให้บริการแล้วคนใช้บริการไม่รับรู้อะไรเลยนะครับในเกิดความเสี่ยงความเสียหายนี้มันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมครับกฎหมายก็จะต้องทำให้เกิดความแฟร์ความยุติธรรมต่อมาก็คือจะต้องเพิ่มความโปร่งใสของเรื่องลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลนี้สิ่งสำคัญมากๆก็คือต้องบังคับให้เปิดเผยข้อมูลได
8: ้
9: การใช้ AI มาเนี่ยต้องรู้ว่ามีที่มาจากไหนต้องติดป้ายให้รับรู้ในรูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าเสียงหรือภาพนะครับต้องรู้ว่าเป็น AI ใช้นะไม่ใช่เป็นของจริงนะฮะมันจะได้ในการตรวจสอบได้ง่ายขึ้นลดการใช้ AI มาหลอกลวงนะครับนะครับทางผู้ใช้ผู้บริโภคก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันกับการรู้เท่าทันและรู้จักใช้ AI นะครับการจัดตั้งศูนย์นะครับทดสอบกองทุนเยียวยาความเสียหายอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าของต่างชาติต่างประเทศเนี่ยเขามีกองทุนเยียวยาสำหรับคนที่เกิด ปัญหาในเรื่องของโจรกรรมต่างๆพวกสแกมเมอร์อะไรเงี้ยเขาเยียวยาให้ทันทีทางธนาคารต้องรับผิดชอบตอนนี้เราพยายามทำนะก็ถูกปฏิเสธจากธนาคารซะส่วนใหญ่ต้องฟ้องร้องต้องอะไรใช้เวลานานแล้วคนจนคนไม่ค่อยมีเงินโดนขโมยไปหมดแล้วจะเอากำลังที่ไหนไปต่อสู้ทางกฎหมายนะครับเดี๋ยวไปเสียค่าทนายเสียค่าอะไรอีกนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะฉะนั้นความท้าทายหลักของกฎหมายเนี่ยสิ่งสำคัญใน4ประการที่ผมว่าเนี่ยคือเป็นการสร้างกฎหมายที่มีความสมดุลและให้ทันสมัยต่อการที่เราก้าวสู่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยด้วย AI เนี่ยนะครับจะเกิดความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้นครับ
8: ครับปิดท้ายเห็นบอกว่าอาจารย์กำลังจะเตรียมเปิดอบรมหลักสูตร Creator AI ด้วยเรื่องรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย
9: ์ครับก็อันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ขอบคุณครับก็ทางด้านกระทรวงอุดมศึกษานะครับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็ร่วมกับทางสถาบันราชภัฏนะครับก็จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเป็นครีเอเตอร์ด้วย AI นะครับคือการสร้างสรรค์นะครับย่อๆว่าการสร้างสรรค์ผลิตคอนเทนต์เนี่ยด้วย AI ก
8: ็
9: ปัจจุบันเนี่ยคนเราก็จะผลิตสื่อง่ายๆแล้วก็ชอบโพสต์ชุมโซเชียลเนี่ยเราก็จะสอนให้การใช้ AI เนี่ย เป็นพื้นฐานแล้วต้องมีจริยธรรมแล้วก็ใช้เทคนิคง่ายๆให้เรียนรู้ได้ด้วยความเข้าใจอย่างดีนะครับก็ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ในสังคมนะครับจะได้ลดทอนปัญหาของการหมิ่นเหม่ของการหมิ่นประมาทหรือไปถึงเรื่องของคุณภาพของสื่อที่คุณจะทำออกเพื่อส่งเสริมในสิ่งที่กิจกรรมที่คุณต้องการผลิตสื่อออกไปนะครับในปัจจุบันในสังคมโซเชียลก็ดีในภาคการทำธุรกิจของคุณก็ดีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การเติมแต่งความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปนะครับได้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นที่ทันสมัยนะครับเอาไปใช้ได้เราก็จะมีการรับสมัครมาแล้วก็เรียนอบรมฟรีหมดนะครับ
8: ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย
9: ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยพร้อมกับมีอาหารคือเราก็แบ่งเป็นอบรมทางออนไลน์แล้วก็ที่รวมที่สถานที่ที่สถาบันราชภัฏนะหรือที่เรียกว่าออนไซต์นะรวมแล้ว5วันด้วยกันมีออนไลน์3วันวันที่27 28มิถุนายนนะครับแล้วก็วันที่3กรกฎาคมนี้ออนไลน์นะครับส่วนที่ออนไซต์หรือมาฝึกปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้ผลิตเลยเป็นทันทีนะครับ2วันนะครับก็วันที่4วันที่5กรกฎาคมท่านที่สนใจก็ลองสมัครเข้ามาเลยครับขอลงทะเบียนเรียนนะครับ
8: ใน
9: ส่วนของสถาบันราชภัฏก็สามารถติดต่อได้ที่คุณนะฮะแป้งนะครับ
8: เชื่อว่าหลายคนแหละอยากจะไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่างานนี้บอกเลยว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยอาจารย์ใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับใช่ครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับก
8: ็ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากไว้หลังไมค์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่านั่นเดี๋ยวประสานให้อีกทีนึงก็ได้นะครับ
9: ได้ครับได้ครับ
8: วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพลสรัญบุรณะครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันราชภัฏครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
9: ขอบคุณครับคุณสรัญและประชาท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
8: เอาละครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเมื่อกี้นี้มีข้อความส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อความส่งมาจากพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูข้อความกันสักหน่อยนึงนี่นะครับคุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์นะครับสวัสดีครับผมนี่นะฮะแล้วก็มีคุณอมรรัตน์เย็นพินโยด้วยที่พิษณุโลกบอกร้อนสุดๆเลยได้ทราบตัวเลขกี่องศาไหมฮะแน่นอนอากาศมันร้อนจริงๆนะช่วงวันนี้นะครับ6โมงเย็นแล้วแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยคุณพยอมซึ่งเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริงนะครับบอกว่าเหงื่อออกมาคุณบอลรู้สึกเวียนหัวเลยนะครับต้องเอาเครื่องวัดความดันมาวัดนะครับขึ้นไปถึง135โอ้โหค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยต้องดูแลสุขภาพกันคุณสุเทพเขางูครับฝน ไม่ตกนะครับที่ราชบุรีติดตามฟังเป็นประจำคุณอัญชราปิ่นทองบอกแจ้งอากาศมาวันนี้ฝนไม่ตกเหมือนกันครับอากาศร้อนมากคุณทองพูนดีนอกนะครับก็หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่แจ้งพิกัดแล้วก็ติดตามการรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นำคุณผู้ฟังไปเรื่องของคอนเสิร์ตนี่นะครับวันนี้วันพุธที่24พรุ่งนี้อีก1วันมะรืนนี้พูดได้เต็มปากเลยมะรืนนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับกับ78ปีหงาคารวานไปติดตามฟังกันครับ
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18:00 น.เป็นต้น

การสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยห้องออดิโทเรียมนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วล่ะนะครับก็มีการจัดเตรียมสถานที่นะครับเพราะว่าเหลืออีก2วันใช่ไหมพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมาครับย้ำกันเลย walk in มาได้นะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าเข้าไปดูในเพจของถนนดนตรีปรากฏว่าบอกเต็มแล้วจะมาได้ไหมคุณบอลมาได้ครับไม่ต้องกังวลเลยมาได้เลย walk in เข้ามาได้เลยนะครับกับ78ปีหงาคารวานจุดพักของนักเดินทางย้ำนะครับว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะงานนี้ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับใครอยากมาฟังเพลงเพราะๆนะครับพร้อมด้วยวงคารวานน้อยแล้วก็ดวงดาวเดียวดายครับเจอกันวันศุกร์นี้นะครับบรรยากาศต้องบอกสนุกสนานแน่นอนแล้วก็คึกคักแน่นอนนะครับไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวสำหรับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับย้ำกันนะครับว่าอยากให้มากันเยอะๆเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเชิญชวนนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเชิญชวนที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับงานนี้ถนนดนตรีนะครับกับ78ปีหงาคารวานนั่นเองพร้อมทั้งเรื่องของคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับเพราะมีเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เป็นความพิเศษนะครับที่เป็นเซอร์ไพรส์มีอีกมากมายอยากให้มากันเยอะๆเลยนะครับย้ำกันวันศุกร์นี้นะครับกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองอ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันนะครับพาไปที่เรื่องราวของ BOI กันหน่อยหนึ่งนี่นะครับ BOI รุกนะครับดึงทุนไฮเทคจีนชูไทยพันธมิตรทางด้านยุทธศาสตร์ล่าสุดครับ BOI บุกงานใหญ่ในครั้งนี้เลย China International Supply Chain Expo ครับต้องบอกว่างานนี้เป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียว BOI สานต่อความร่วมมือเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกครับต้องบอกว่าเป็นงานสำคัญเลยเวทีอาเซียน Supply Chain Cooperation นะครับฉายภาพไทยคือศูนย์กลางการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงจุดเชื่อมซัพพลายเชนจีนแล้วก็อาเซียนพร้อมดันความร่วมมือ3สาขาอนาคตแน่นอนดิจิทัลเห็นไหม AI อีกแล้วทุกครั้งจะมีการพูดถึง AI นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมสีเขียวการผลิตขั้นสูงครับโดยเรื่องนี้ครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นายนริศเทิดเสถียรศักดิ์ครับท่านเปิดเผยนะครับบอกว่า BOI ได้นำคณะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน China International Supply Chain Expo ที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยงานดังกล่าวครับต้องบอกเป็นงานใหญ่นะครับเป็นการประชุมแล้วมีงานนิทรรศการด้านซัพพลายเชนระดับนานาชาติครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดขึ้นครับโดยองค์กรส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของจีนโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรธุรกิจและก็บริษัทชั้นนำทั่วโลกร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครั้งนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับในฐานะที่เป็นศูนย์กลางนะครับการลงทุนการผลิตของภูมิภาคอาเซียนและก็ไทยก็มีความพร้อมด้วยคุณผู้ฟังในการเป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคโดยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นเซมิคอนดักเตอร์นะครับมีทั้งอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์ไฟฟ้าดิจิทัลพลังงานสะอาดซึ่งเหล่านี้ครับก็สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งไทยและก็จีนต่อยอดนะครับความร่วมมือระหว่างสองประเทศด้วยในฐานะที่เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดนะครับล่าสุดก็เดินทางไปที่ประเทศจีน BOI นะครับเรียกว่าชูเศรษฐกิจของไทยที่เติบโตแล้วก็เป็นศูนย์กลางการลงทุนนี่การผลิตของภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับเอามาที่สูงวัยกันหน่อยนึงคนสูงวัยบอกฟังข่าวนี้แล้วคึกคักเลยทีเดียวล่าสุดครับกระทรวงพม.นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับมอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานนะครับเปิดงานคิกออฟกิจกรรมอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพถักไหมพรมนี่นะฮะด้วยเครื่องถักไหมพรมขนาดใหญ่แล้วก็เครื่องถักนะครับหมวกไหมพรมอัตโนมัติด้วยภายใต้โครงการครับสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนที่ได้ติดตามข้อมูลอยู่ทราบกันดีแล้วว่าประเทศไทย

0: เราครับก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2566โดยมีประชากรนะครับอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยคิดเป็น1ใน5ของประเทศและตอนนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ28เข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดภายในปี2576คุณผู้ฟังทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องเผชิญกับความท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางรายได้ยามเกษียณต้องบอกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงพม.ครับตระหนักถึงเรื่องนี้นะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรล่าสุดครับกระทรวงพม.ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สูงอายุที่ต้องเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือมาเป็นผู้สร้างโอกาสนะครับภายใต้นโยบายสำคัญสร้างสังคมให้สังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพนะครับการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุด้วยทั้งนี้ครับกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีการดำเนินโครงการนี้เลยโครงการชื่อดีมากเลยคุณผู้ฟังสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนนะครับเป็นการขับเคลื่อนภายใต้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยกระทรวงพม.ครับเป็นการสนับสนุนทั้งเครื่องมือและก็ทักษะอาชีพส่งตรงถึงชุมชนเลยเพื่อให้ผู้สูงวัยผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยพึ่งตนเองได้นะครับไม่เป็นภาระลูกหลานมีรายได้ที่มั่นคงอยู่ยังมีศักดิ์ศรีในท้องถิ่นนี่นะฮะแล้วก็ลดภาระงบประมาณด้านสวัสดิการของรัฐในระยะยาวด้วยแล้วก็แถมคุณผู้ฟังยังมีเม็ดเงินเนี่ยเติมเข้ามาในระบบเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับการคิกออฟนะครับกิจกรรมหลักสูตรการฝึกอาชีพถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมขนาดใหญ่แล้วก็เครื่องถักหมวกไหมพรมอัตโนมัติเขาบอกว่าภายใต้โครงการนี้แหละนะครับสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนมีเป้าหมายครับในการนำเอานวัตกรรมเครื่องถักไหมพรมแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์เนี่ยส่งตรงเลยถึงมือผู้สูงอายุทั่วประเทศเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสินค้าเหล่านี้ครับก็เป็นที่ต้องการของตลาดดังนั้นเมื่อเราทำสินค้าคุณภาพก็สามารถสร้างงานเมื่อมีงานก็มีรายได้ผู้สูงอายุก็มีงานทำมีรายได้ผู้สูงอายุก็พึ่งพาตนเองได้นะครับอ่ะใครสนใจนะครับฟังรายการอยู่นะก็มีการฝึกอบรม3รุ่นด้วยกันนะครับระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง8กรกฎาคมนะฮะจำนวนผู้สูงอายุทั้งสิ้นเนี่ย 3,300 คนก็ครอบคลุม15จังหวัดนะครับทั้งภาคเหนือที่พะเยานะครับที่ลำปางแล้วก็ที่จังหวัดพิจิตรภาคกลางครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีชลบุรีแล้วก็อ่างทองภาคตะวันออกเฉียงเหนือกาฬสินธุ์หนองคายร้อยเอ็ดหนองบัวลำพูสกลนครอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็กระบี่สงขลาพัทลุงรวมถึงผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจำนวน12แห่งทั่วประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังสะดวกที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับกระทรวงพม.คิกออฟอบรมวัยเก๋าถักไหมพรมด้วยเครื่องอัตโนมัติครับปักหมุดทั้งหมดเลยคือ15จังหวัดนำร่องหนุนผู้สูงอายุนี่แหละนะครับให้มีรายได้และก็ที่สำคัญคือมีงานทำด้วยสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับไม่เป็นภาระลูกหลานเห็นไหมฮะเราก็เรียกว่ามีอาชีพที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากกระทรวงพม.นะครับที่นำข้อมูลที่เป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์เหล่านี้แน่นอนเพื่อการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้สูงอายุนั่นเองอ่ะเผลอแป๊บเดียวครับเวลาหมดแล้วนะครับครอบคลุมเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นในทุกมิตินั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เช่นเดิมนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันขอบคุณทุกๆการติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เฮ้ แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: จับประเด็น VIP
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9 กรกฎาคมนี้ผู้นำสหรัฐระบุการที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ยุติการทำสงครามในอิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงว่ากรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและส่งผลเสียต่อระบบราชการไทยซึ่งยอมรับไม่ได้สำหรับประเด็นการยกเลิกผลการสอบคือหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีแม้จะมีการบรรจุเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วแต่หากตรวจสอบพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือตรวจสอบเส้นทางของการทุจริตโดยสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุด
3: ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปท.ปปช.ตำรวจแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องได้ทุกชิ้นน่ะคือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวก็หาว่าร้อนตัวอีกที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้น
2: นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมขยายผลตรวจสอบย้อนหลังในทุกมิติเพื่อสร้างความโปร่งใสและเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนโดยย้ำว่าการบริหารราชการแผ่นดินต้องควบคู่ไปกับความยุติธรรมหากพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจะดำเนินมาตรการทางวินัยและกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมของข้าราชการไทยต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7 วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7 วันทั้งนี้หากพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันที
5: เราก็แจ้งความไปในข้อหาที่เราได้พบหลักฐานว่าการกระทำผิดเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยก็จะไปดูต่อว่าจะเป็นใครที่อยู่ในกระบวนการนี้ตำรวจจะสาวถึงใครก็ทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนท่านนายกบอกดำเนินการให้ชัดเจนซึ่งมันจะมีกรรมการที่ดำเนินการอยู่เราก็จะแจ้งเขาไปที่ดูเพราะว่าคนสอบก็300,000กว่าคนในคนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการมันมีการแก้ข่าวคำตอบหรือเปล่าก็ต้องมาดูสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้องอะไรผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้วเรามีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีกรรมการกลางของท้องถิ่นเนี่ยก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบว่าเราจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดก็7 วันไงที่เรียนท่านประธาน
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นจะตรวจสอบคลิปเสียงสนทนาการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีการเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยและจะนำหลักฐานนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒออกแถลงการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบ
6: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ออกแถลงการว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นขอชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมขอหมายค้นยึดหลักฐานทั้งหมดนายพัฒนพงษ์จันเพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแถลงการระบุว่าได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบจึงประสานขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดหลักฐานทันทีขณะเดียวกันนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ากระดาษคำตอบการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า800,000 แผ่นหรือประมาณ10 ลังเก็บรักษาไว้ภายในห้องนิรภัยของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโดยมหาวิทยาลัยยินดีส่งมอบให้ปปช.นำไปตรวจสอบส่วนการเปิดห้องนิรภัยใช้กุญแจ2 ดอกโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้เก็บรักษา1 ดอกและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บอีก1 ดอกการเปิดห้องจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง2 หน่วยงานและต้องมีผู้แทนของทั้ง2 ฝ่ายไม่สามารถเปิดเพียงลำพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ส่วนกรณีจะมีการทำกุญแจสำรองหรือไม่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มอบหมายให้นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.พูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพิ่มเติมกรณีเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาแล้วก็ตามกรมศุลกากรยกเลิกสิทธิ์รับเงินรางวัลของผู้บริหารเพื่อขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมเตรียมแก้กฎหมายยกเลิกทั้งระบบนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรได้เดินหน้าปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่เพื่อยกระดับความโปร่งใสและขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนโดยได้ปรับปรุงระเบียบเพื่อยกเลิกสิทธิ์การรับเงินรางวัลศุลกากรของผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีที่ปรึกษารองอธิบดีผู้อำนวยการไปจนถึงนายด่านศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจพิจารณาสั่งคดีหรือบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาลสากลของ OECD พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยแบ่งตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมจริงออกเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้จับกุมผู้ร่วมจับกุมและผู้ช่วยเหลือซึ่งขณะนี้ร่างระเบียบดังกล่าวได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วและจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ในระยะต่อไปกรมศุลกากรเตรียมศึกษาทบทวนภาพรวมเพื่อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานศุลกากรในทุกระดับเพื่อสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่ตั้งอยู่บนความเป็นธรรมโปร่งใสปราศจากข้อครหาและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากสังคมและภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืนกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex เป็นคดีพิเศษฐานผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และเร่งขยายผลเอาผิดเครือข่าย
7: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ลงนามรับคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex เป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550พร้อมสั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนขยายผลตรวจสอบความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมการรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเนื่องจากการตรวจสอบพบพฤติการมีการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากโดยมีลักษณะเข้าข่ายการหลอกลวงให้ลงทุนเนื่องจากปรากฏผู้ได้รับความเสียหายและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนอกจากนี้คณะพนักงานสืบสวนซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบกรณีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำของกลางและข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้นมาตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดพยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประกอบด้วยบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์สินทรัพย์ดิจิทัลได้แก่ Bitcoin และ USDT ตลอดจนเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่ายการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนส่งความเห็นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ตราขึ้นโดย ไปเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงให้ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือร่วมกันลงมติในวันที่9กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้จะเผชิญแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อในระยะสั้น
8: นายดอนนาครทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์7ต่อ0เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปีเนื่องจากเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมในการประคับประคองเศรษฐกิจโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 และชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี2570มาอยู่ที่ร้อยละ 1.8 แม้จะมีแรงส่งที่ดีกว่าคาดจากการส่งออกและการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตต่ำและไม่ทั่วถึงโดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวได้ดีแต่กลุ่ม SME ยังปรับตัวได้จำกัดและเจอกระแสการแข่งขันที่รุนแรงด้านภาคครัวเรือนยังถูกกดดันจากค่าครองชีพที่สูงและรายได้ที่ชะลอตัวอัตราเงินเฟ้อคาดว่าปีนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจพุ่งสูงเกินกรอบเป้าหมายชั่วคราวจากการส่งผ่านราคาพลังงานและต้นทุนก่อนจะทยอยปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ในปีหน้าหลังจากปัจจัยด้านอุปทานเริ่มคลี่คลายด้านสถานการณ์เงินบาทพบว่าปรับตัวอ่อนค่าลงตามการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่สินเชื่อโดยรวมยังขยายตัวต่ำโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ที่ยังคงหดตัวเนื่องจากสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยกู้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอจากสภาองค์กรผู้บริโภคยกระดับความปลอดภัยรถขนส่งถังก๊าซ LPG พร้อมเร่งทบทวนมาตรการกำกับดูแลและระบบตรวจสภาพ
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรผู้บริโภคกรณีข้อเสนอนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG และการคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงของการใช้ก๊าซในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมกล่าวว่าประเด็นความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยกระดับการกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นทั้งการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจเกินสมควรในส่วนของรถโดยสารและรถขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเช่น LPG และ NGV กระทรวงคมนาคมได้เร่งตรวจสภาพและเตรียมมาตรการกำกับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยจะเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับแนวทางส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถพลังงานไฟฟ้าหรือ EV พร้อมพัฒนาระบบอบรมการจัดการความเสี่ยงเส้นทางการรายงานเหตุและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบขนส่งทางถนนโดยรวมอย่างยั่งยืนชวิสาปทุมมารายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุระเบิดที่อ้างว่าถูกไทยโจมตีขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติและหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทางทหาร
10: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุคล้ายระเบิด MK84 พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานการโจมตีจากเครื่องบิน F16 ของฝ่ายไทยว่ากองทัพอากาศไทยมีระบบประเมินความเสียหายจากการรบซึ่งใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและติดตามผลการใช้อาวุธจากเครื่องบินขับไล่ F16 และกริปเพนอย่างละเอียดผลการตรวจสอบยืนยันว่าอาวุธทุกลูกที่ใช้ในภารกิจปฏิบัติการทำงานสมบูรณ์ตามวงรอบมีการระเบิดตามเป้าหมายและสามารถตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ทางทหารได้ครบถ้วนไม่พบข้อมูลสนับสนุนว่ามีระเบิดด้านหลงเหลือตามที่ถูกกล่าวอ้างรวมถึงจากลักษณะภายนอกของวัตถุดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นระเบิดซึ่งเคยถูกใช้อย่างแพร่หลายในสงครามยุคก่อนโดยกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามการระบุแหล่งที่มาไม่สามารถกระทำได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องตรวจสอบหมายเลขการผลิตชิ้นส่วนประกอบประวัติการครอบครองและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบกันนอกจากนี้สภาพของวัตถุที่ถูกนำมาเผยแพร่ ยังคงมีความสมบูรณ์ทั้งลำตัวและคลีบหางทั้งที่โดยหลักการแล้วเป็นไปได้ยากที่จะพบวัตถุในสภาพใกล้เคียงสภาพเดิมจากโรงงานผลิตพลอากาศเอกประภาสย้ำว่าประเด็นสำคัญที่สังคมควรตระหนักคือภาพถ่ายไม่ใช่พยานหลักฐานที่ยืนยันต้นตอของอาวุธได้ด้วยตัวเองเพราะในทางนิติวิทยาศาสตร์ทางทหารการชี้ว่าอาวุธชิ้นใดเป็นของฝ่ายใดต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และกระบวนการตรวจพิสูจน์ที่เป็นมาตรฐานสากลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดได้ณหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทรุธโซเชียลเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าการที่วุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้เขายุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายและเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันที่ร่วมกันลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายฉบับนี้โดยกล่าวหาว่ากลุ่มคนเหล่านี้พยายามทำให้การทำงานของเขาในฐานะประธานาธิบดีมีความยากลำบากขึ้นทั้งนี้มติดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จึงไม่จำเป็นต้องได้รับการลงนามจากประธานาธิบดีสหรัฐและไม่มีผลบังคับทางกฎหมายสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดฟินิสแตร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสรายงานในวันนี้ว่าเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนกว่า 68,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงของโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งแรกของฝรั่งเศสในช่วงที่กำลังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัดระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน58จังหวัดตั้งแต่แคว้นบริตานีทางตะวันตกไปจนถึงภูมิภาคปารีสโดยอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันจะสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 น.
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าว ดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวของการเตรียมเปิดบริการเครื่องบินเครื่องบินน้ำทางทะเลหรือว่า4แพร่นั่นนะคะกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ค่ะยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกนะคะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะเดินหน้า

จะไม่มาใช้ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและก็รองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะคะปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมนะคะรองรับการให้บริการ4แพลนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นการก้าวสําคัญของการพัฒนานะคะระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ค่ะที่เชื่อมโยงการเดินทางนะคะทางบกทางอากาศและก็ทางน้ําเข้าด้วยกันอย่างรายร่อยต้อนะคะช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางค่ะยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะนี่คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ต้องบอกว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเรานะคะก็มีศักยภาพมากนะคะที่เข้าได้ลิงเห็นว่าถ้านำ4แพลนนะคะมาเปิดบินเนี่ยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่จะใช้บริการทางนี้อยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสด

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนทั้ง5สถานีวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Hyundai Cup 2026จะเน้นใช้นักกีฬาดาวรุ่งเป็นหลักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:51 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569
2: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลในพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นรัฐบาลโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน108รูปณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 17:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศตามพระดำริประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาเวลา 18:00 นประกอบพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากล
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาโดยชี้แจงว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนและเพียงพอโดยเฉพาะสินค้าในปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ในขณะส่งมอบแต่เมื่อนำไปใช้งานระยะหนึ่งกลับพบปัญหาส่งผลให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระในการพิสูจน์ความเสียหายและมักถูกปฏิเสธการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าสำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าหากสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่เวลาส่งมอบพร้อมทั้งกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบเช่าซื้อหรือผ่อนชำระ โดยให้สิทธิ์เลื่อนการชำระค่างวดได้ในระหว่างที่สินค้าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับสิ่งของใช้แล้วและสัตว์มีชีวิต
4: กำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในเบื้องต้นไว้ก่อนว่าหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่เวลาที่มีการส่งมอบสินค้าโดยกำหนดเวลา6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์กำหนดระยะเวลาที่1ปีความชำรุดบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ขายเปลี่ยนสินค้าได้ทันที
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเสนอกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประชาชนและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากลช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าขณะเดียวกันจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของตนเองซึ่งจะช่วยลดข้อพิพาทและคดีความระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัล D-Value อำนวยความสะดวกให้ประชาชนตรวจสอบได้ฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้เปิดตัวระบบ D-Value หรือระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ assetprice.treasury.go.thหรือแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานตามแนวนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินระดับรายแปลงรายบล็อกและรายถนนได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าใช้งานผู้สืบค้นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือเป๋าตังเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงสุดเมื่อตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วสามารถขอรับหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับด้วยลายเซ็นดิจิทัลได้ภายใน10นาทีโดยไม่ต้องเดินทางหรือพิมพ์เอกสารกระดาษนอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังเชื่อมโยงตรงไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆทำให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปประกอบธุรกรรมหรือขอสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วแบบไร้รอยต่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาเดินทางให้กับประชาชนแล้วยังถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับกระบวนการทำงานของภาครัฐ
6: เราได้ใช้ดิจิตอลมาขับเคลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนทำให้สามารถเข้าถึงราคาประเมินที่ดินได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ต้องไปขอเอกสารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำปริ้นเอกสารในการขอราคารับรองราคาประเมินที่ดินสามารถไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะธนาคารต่างๆที่เราสามารถเอาราคาประเมินที่ดินไปขอสินเชื่อได้เลยจากระบบดิจิตอลอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้ประชาชนเป็นการยกระดับการทำงานของรัฐบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับหน่วยราชการทั้งหมด
5: ด้านนายอัครุสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากราคาประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ30-40ในการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบใหม่ในปีพุทธศักราช2570นั้นกรมธนารักษ์มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงราคาประเมินให้สะท้อนภาวะเศรษฐกิจและเข้าใกล้ราคาตลาดที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: ตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจที่สนับสนุนโครงการ THAI Passport ยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการสื่อสารให้ตรวจสอบความโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนายอลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับยื่นหนังสือจากนางสาวสุจิตราทาปลัดตัวแทนภาคประชาชนและนายปรีชาศรีประดู่ตัวแทนภาคธุรกิจเพื่อขอให้ภาครัฐดำเนินโครงการ THAI Passport อย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้แก่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล Innovation ตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจระบุว่าเทคโนโลยี AI เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งด้านการศึกษาการแพทย์การเกษตรการบริการและการผลิตจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างเท่าเทียมซึ่งโครงการนี้จะมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือได้เสนอข้อเรียกร้องสำคัญ5ประการประกอบด้วยการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องการจัดให้มีระบบติดตามและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะการขยายโอกาสการเข้าถึงให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มการพัฒนาหลักสูตรที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐควรดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการเพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในอนาคตกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus โดยภาครัฐสนับสนุนเงินขยายธุรกิจร้อยละ50สูงสุดไม่เกินรายละ10,000บาท
7: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ขยายโอกาสธุรกิจด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้ร้อยละ50มูลค่าสูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาทนำร่องระยะแรก 10,000 รายโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สนใจสามารถเลือกแฟรนไชส์ได้ตามงบการลงทุนมีโอกาสขายง่ายและได้กำไรด้วยแฟรนไชส์ที่ดีมีมาตรฐานซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้คนไทยนอกจากนี้จะได้หารือกับห้างโมเดิร์นเทรดงดเว้นค่าเช่าพื้นที่ขายในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ
8: เราให้ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นแฟรนไชส์สัก 20,000 บาทก็ออกมา 10,000 ไม่ออกไม่ได้ครับเพราะว่าไม่จ่ายเลยนี่เดี๋ยวขายวันนี้พรุ่งนี้ไม่ขายแล้วเพราะฉะนั้นต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของที่ต้องเกิดจากการลงทุนของตัวเองบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้หมายถึงว่ามีคนหมื่นคนมาเข้าโครงการเรานะครับบรรลุวัตถุประสงค์คือคนหมื่นคนเนี่ยสามารถที่จะยืนได้มีรายได้เพิ่ม
7: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เปิดให้เจ้าของแบรนด์ผู้คิดค้นระบบธุรกิจเข้าไปลงข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการอยู่ผู้บริหารหลักมีสัญชาติไทยดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ไม่น้อยกว่า3ปีและมีสาขาตนเองไม่น้อยกว่า1สาขาทั้งนี้จะมีการคิกออฟไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus ในวันที่15กรกฎาคมนี้โดยนางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5ประเทศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
9: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5ประเทศเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงครั้งที่20ณนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนร่วมกับผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาในการประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนไทยได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงรายโดยเสนอให้คงเป้าหมายการลดจุดความร้อนที่ร้อยละ40สำหรับปี2569พร้อมพิจารณาขยายกรอบการดำเนินงานไปจนถึงปี2573เพื่อให้สอดคล้องกับรถแมปอาเซียนปลอดหมอกควันนอกจากนี้ไทยยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสหรือ Clear Sky ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยสปป.ลาวและเมียนมาเพื่อยกระดับการแบ่งปันข้อมูลคุณภาพอากาศและการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืนด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้รายงานการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยต่อที่ประชุมพร้อมร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์อุตุนิยมวิทยาจากศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นเพื่อสร้างอากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเพื่อเพิ่มโอกาสรักษาโรคมะเร็งโรคเลือดและโรคทางพันธุกรรมหลายชนิดให้หายขาด
10: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานงานวันสถาปนา72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพร้อมเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าขณะนี้ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเด็กเกิดน้อยมีเด็กเกิดใหม่เพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีเท่านั้นการช่วยให้เด็กป่วยหายสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพถือเป็นการคืนทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ทำให้การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกลายเป็นความหวังของผู้ป่วยเด็กด้านนายแพทย์อาคมชัยวีรวัฒนะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นอีกแนวทางสำคัญในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคเลือดรุนแรงโดยใช้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงจำกัดเซลล์มะเร็งก่อนใช้สเต็มเซลล์ที่แข็งแรงเข้าไปสร้างระบบเลือดและภูมิคุ้มกันใหม่ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กขณะที่นายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงกล่าวว่าการรักษาทั่วไปอาจได้รับผลแทรกซ้อนโรคอาจดื้อยาและเป็นซ้ำได้แต่การใช้เซลล์ต้นกำเนิดเป็นการแก้ไขความผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคตั้งแต่ในระดับเซลล์ด้วยการให้เซลล์ใหม่ที่ปกติเข้าไปทดแทนซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสหายขาดได้ดีกว่าการรักษามาตรฐานโดยเฉพาะในโรคหายากศูนย์ดังกล่าวเปิดบริการมาแล้ว1เดือนทำการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้ว2รายอนาคตจะให้บริการเด็กเรื่อยๆและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบก่อนขยายไปยังสถานพยาบาลต่างๆที่มีความพร้อมต่อไปในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของอาลีบาบากรุ๊ปบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ตัดสินใจประกาศขึ้นบัญชีบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปเป็นองค์กรที่สนับสนุนกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือ PLA เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่มีมูลความจริงหรือข้อกฎหมายรับรองพร้อมเน้นย้ำว่าอาลีบาบากรุ๊ปไม่ได้เป็นบริษัททางทหารของจีนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทหลายแห่งของจีนอาทิ BYD อาลีบาบากรุ๊ปและไปตู่สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างพิธีประจำการเรือโบฮยอนเรือพิฆาตอเนกประสงค์ลำใหม่เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือควรสร้างเรือรบขนาด 5,000 ตันจำนวน2ลำต่อปีในอีก5ปีข้างหน้านอกจากนี้เกาหลีเหนือยังวางแผนที่จะประจำการเรือพิฆาตขนาด 5,000 ตันที่ชื่อว่าคังกอนในเร็ววันนี้พร้อมกับเรือรบเชิงยุทธศาสตร์ขนาด 10,000 ตันในโอกาสนี้นายคิมจองอึนยังเน้นย้ำว่ากองทัพเรือเคยเป็นเหล่าทัพที่อ่อนแอที่สุดของกองทัพเกาหลีเหนือแต่ในเวลานี้ขีดความสามารถของกองทัพเรือเกาหลีเหนือยอดเยี่ยมเหนือจินตนาการ และการจ้างฐานทัพเรือที่มีความทันสมัยถือเป็นภารกิจที่จำเป็นและเร่งด่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนจับกุมตัวพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนในเมืองต้าเหลียนเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาลักลอบนำเข้าสินค้าต้องห้ามโดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งพลเมืองชาวญี่ปุ่นที่ถูกควบคุมตัวในจีนยังคงมีสุขภาพดีและรัฐบาลญี่ปุ่นจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนอ้างว่าพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนที่ถูกจับกุมตัวในเมืองต้าเหลียนเนื่องจากกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายของจีนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและจีนย่ำแย่ลงหลังนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเสนอให้มีการส่งกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นไปยังเกาะไต้หวันหากจีนพยายามยึดครองเกาะแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโคลอมเบียพบ DR คองโกเกมนี้โคลอมเบียบุกทั้งเกมแต่ยิงไม่ผ่านมือของลีโอเนลเอ็มปาซี่นายทวารของดีอาคองโกจนกระทั่งในนาทีที่76โคลอมเบียมาได้ประตูชัยจากดาเนียลมุนยอสจบเกมเฉือนชนะไป1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนดีอาคองโกยังมีลุ้นในนัดสุดท้ายสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบดีอาร์คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมทีมชาติไทยก่อนลงเล่นในศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมโดยระบุว่าทีมชุดนี้จะเน้นไปที่นักเตะดาวรุ่งและจะมีนักเตะตัวเก่าคอยประคองอยู่ในบางตำแหน่งโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการให้โอกาสนักกีฬาอายุน้อยสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะมองไปทีละเกมโดยมีเป้าหมายคือไปให้ได้ไกลที่สุดและจะไม่โยนความกดดันให้นักกีฬารวมถึงทำให้นักกีฬาเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาสำหรับการแข่งขันอาเซียนฮุนไดคัพ2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปป.ลาวซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกจะบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมเวลา20นาฬิกางานวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้จากรายงาน
15: ในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาทิตย์สพันธ์จุลกะทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมนั้นนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก็ประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ race.thailand/12aug-halfmarathon2026พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
14: นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวชูพิษชุติธรรมผู้อำนวยการอาวุโสโครงการการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
16: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้สำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
14: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วมก็13ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอล IYBC จะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทปุริมภัสสอนการรายงาน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์สั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมีให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563
18: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวาลีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะคะเราจะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาไทยมีอายุครบ70ปีเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางความคิดถ่ายทอดสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่ะชื่อของผ่านแว่นฟ้านั้นนะคะมาจากสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยซึ่งเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าชายชรากับปลาในลำธารผลงานการประพันธ์โดยชิตชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องนี้นะคะใช้ภาพของการจับปลาในลำธารมาเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบกับเรื่องอำนาจการปกครองความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองผ่านบทสนทนาที่ชวนให้ขบคิดระหว่างพ่อและลูกชายค่ะเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผมจำคำพูดของแม่ได้ดีแม่บอกผมก่อนนอนในค่ำคืนที่ผ่านมาว่าปีนี้พ่อแก่ขึ้นมากการเดินทางในป่าเป็นเรื่องไม่ง่ายนักลูกต้องดูแลพ่อด้วยจะว่าไปแล้วผมอายุน้อยกว่าพ่อหลายสิบปีแต่เรื่องการเข้าสวนเดินป่าผมเทียบพ่อไม่ได้แน่บ้านเราอยู่ติดเชิงเขาหลังบ้านมีฉากเป็นป่าสีเขียวผมไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพตั้งแต่เล็กความเป็นลูกป่าจึงไม่มีแม้แต่น้อยไม่เหมือนกับพ่อที่คลุกคลีกับป่าตั้งแต่เด็กจนถึงวัยหนุ่มแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียง10กว่าปีแต่นานพอที่จะทำให้พ่อมีความรู้ในเรื่องป่ามากมายวันนี้วัยของพ่อเข้าเขตชราแล้วแต่ผมยังเชื่อว่าเสือเฒ่าย่อมมีลายอยู่พ่อตื่นเช้าด้วยสีหน้าสดชื่นแม้ว่าอายุเพิ่มขึ้นตามวันเวลาที่เปลี่ยนไปแต่ผมคิดว่าสุขภาพจิตของพ่อนั้นต้องดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางรอยริ้วของความชราบนใบหน้ายังมีรอยยิ้มอิ่มเอมสุขซุกซ่อนอยู่ผมเชื่อว่าสุขภาพจิตที่ดีย่อมนำมาถึงสุขภาพกายที่ดีด้วยความจริงสถานที่ที่ผมต้องไปกับพ่อมิได้เป็นป่ารกเรื้ออะไรมากนักแต่ว่าเป็นบริเวณป่าอยู่เชิงเขาแล้วก็ติดกับสวนบ้านเราห่างจากชายสวนไปเพียง 5-600 เมตรเท่านั้นเองบริเวณนั้นยังคงสภาพป่าสมบูรณ์เพราะว่าเป็นเขตป่าอนุรักษ์ไม่มีใครเข้าไปย่ำยีตอนเป็นเด็กผมเคยเข้าไปกับพ่อเพียงครั้ง2ครั้งแต่พอโตขึ้นมากลับไม่เคยเข้าไปอีกเลยวันนี้ท่าทางของพ่อกระตือร้นมากเป็นพิเศษพ่อเตรียมอุปกรณ์เดินทางตั้งแต่เย็นวันวานและยังบอกอีกว่าผมไม่ต้องเตรียมอะไรให้เตรียมหัวใจไปจับปลาเพียงอย่างเดียวพ่อบอกว่าจะสอนให้ผมจับปลาในลำธารลำธารที่ผมพูดถึงเป็นลำธารน้ำเล็กๆต้นน้ำอยู่บนภูเขาลำธารสายนี้ไหลไม่เคยขาดสายแม้ในหน้าแล้งความจริงจะเรียกว่าลำธารก็ไม่ค่อยถูกต้องนักน่าจะเรียกว่าร่องลึกของแผ่นดินมากกว่าเพราะว่าบางช่วงมีความกว้างเพียงครึ่งเมตรเท่านั้นเองส่วนที่กว้างสุดไม่น่าจะเกิน2เมตรบ้านเราใช้น้ำในลำธารเพื่อการบริโภคมานานแล้วมีบ้านเราหลังเดียวที่ใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่พอพ้นจากบ้านเรามันก็ไหลลงทุ่งนาร้าง

ผมไม่เห็นพ่อแต่งชุดชาวสวนมาหลายปีแล้ววันนี้นอกจากชุดที่ดูซอมซ่อยังมีผ้าขาวม้าเก่าๆรัดเอวอีกผืนหนึ่งบนไหล่พ่อสะพายถุงปุ๋ยซึ่งข้างในมีอะไรหลายอย่างในมือถือพล้าเหล็กที่มีอายุมากกว่าผมอีกด้ามความจริงวัยของพ่อไม่เหมาะจะเข้าป่าแล้วน่าจะเป็นวัยที่พ่อควรจะพักผ่อนอยู่กับบ้านมากกว่าแดดเช้าเพิ่งยืนโลกได้ราวชั่วโมงเศษเราต้องเดินเรียงหนึ่งโดยมีพ่อเป็นคนนำทางผมเป็นผู้ตามบริเวณนี้เป็นป่าโปร่งสภาพผืนป่าไม่รกนักลำธารช่วงนี้ค่อนข้างแคบมีน้ำไหลไม่มากเพราะว่าเป็นฤดูแล้งเราเดินต่อไปอีกไม่กี่นาทีพ่อหันมาบอกกับผมว่าเราจะเริ่มจับปลากันตรงนี้พ่อล้วงกระบอกไม้ไผ่สั้น3กระบอกออกมาจากถุงปุ๋ยสิ่งที่เตรียมมาผมพอจะรู้จักมันก็คือเครื่องมือดักปลาที่มีชื่อว่าเสือหิวเห็นชาวบ้านแถบนี้ใช้มาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กพ่อนำรำข้าวที่เตรียมมาคลุกกับดินเหนียวริมลำธารแล้วก็นำไปใส่ในกระบอกเสือหิวบริเวณนี้น้ำไหลเอื่อยๆดูแล้วมีปลาเกล็ดชุกชุมพ่อจะดักปลาตรงนี้ปลาเกล็ดที่พ่อพูดถึงเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันเป็นปลาในสกุลตะเพียนแต่ตัวเล็กกว่าในลำธารสายนี้มีอยู่ชุกชุมมากซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความสมบูรณ์ของสายน้ำหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครมารบกวนมัน

พ่อสอนวิธีปักเสื้อหิวให้ผมตอนพ่อก้าวลงไปในลำธารดูท่าทีไม่คล่องแคล่วนักดูเหมือนว่าพ่อเหินห่างจากสภาพความเป็นอยู่เป็นลูกป่ามานานพ่อแนะนำว่าเราควรจะปักเสื้อหิวให้เอียงราว60องศาเพื่อให้ปลาว่ายเข้ามาในช่องที่เจาะรูใส่อาหารไว้ได้สะดวกเมื่อปลาเข้าไปกินรำแล้วมันจะว่ายหลุดเข้าไปในถุงซึ่งผูกไว้กับส่วนบนสุดของกับดักปลาที่เล็ดลอดเข้าไปในถุงจะติดอยู่ในนั้นมันเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับผมว่ามันเป็นวิธีจับปลาแบบง่ายๆไม่เหนื่อยเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการรอคอยบ้างเพียงชั่วครู่เสือหิวทั้ง3กระบอกถูกปักเรียงรายในลำน้ำวิธีแรกเสร็จแล้วนะลูกเดี๋ยวค่อยลงมาดูเราเดินทวนน้ำขึ้นไปอีกพ่อจะสอนให้จับปลาโดยวิธีอื่นบ้างผมเห็นหยาดเหงื่อเลือดไหลจากรอยย่นกลางหน้าผากของพ่อแม้ว่าอากาศไม่ร้อนแดดยังอ่อนอยู่แต่ว่าแผ่นหลังของผมก็มีเหงื่อซึมออกมาบ้างเหมือนกันเดินไปได้ชั่วครู่ข้างหน้าเป็นลานหินกว้างข้างลำธารบริเวณนี้น้ำค่อนข้างลึกพ่อบอกกับผมว่าเราจะตกปลากันตรงนี้พ่อพาผมไปที่กอไผ่ใกล้ๆแล้วก็สอนวิธีเลือกไม้ไผ่มาทำคันเบ็ดคันเบ็ดของเราเป็นเพียงไผ่ขนาดเล็กไม่มีอะไรพิเศษเช่นคันเบ็ดของนักตกปลาสมัยใหม่พอได้คันเบ็ด2คันแล้วพ่อนำเบ็ดที่ผูกเชือกออกมาจากถุงผูกเข้ากับปลายคันพ่อใช้ปลายพระขุดหาเสื้อเดือนมาเกี่ยวเบ็ดขั้นตอนการล่าปลาโดยการใช้เบ็ดไม่มีอะไรยุ่งยากเลยสักนิดเราจะตกปลาเกล็ดมันเป็นปลาที่มีอยู่ชุกชุมและก็รสชาติดีในลำธารสายนี้มีปลาชนิดอื่นน้อยมากจึงไม่ต้องกลัวว่าจะมีปลาอื่นมากินเบ็ดถ้ามีบ้างก็เป็นแค่ปลาซิลที่ชอบมาตอดเหยื่อถ้าเห็นปลาซิลมามากๆเรายกเบ็ดขึ้นแล้วก็ไปหย่อนจุดอื่นก็ได้ปลาซิลอ่ะทำให้เรารำคาญทำให้เราต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่บ่อยๆเราสองคนพ่อลูกนั่งบนลานหินไม่ห่างกันเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อถูกหย่อนลงไปในลำธารน้ำในลำธารใสจนมองเห็นตัวปลาว่ายวนเวลาผ่านไป5นาทีไม่มีปลาติดเบ็ดสักตัวผมเริ่มรำคาญกับปลาซิลที่มาตอดเหยื่ออยู่เรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าการตกปลาเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากปลาที่ตกได้จะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือไม่เวลาล่วงเลยไป10นาทีเบ็ดทั้งของผมและของพ่อยังไม่มีปลาเคราะห์ร้ายมางับเหยื่อผมอดหันไปพูดกับพ่อไม่ได้พ่อไม่เห็นปลามากินเบ็ดเลยเบาๆหน่อยเดี๋ยวปลาตื่นตกใจการตกปลาเนี่ยต้องอดทนต้องใช้สมาธิอย่างที่สุดเราจะตกกันสักครึ่งชั่วโมงได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นลูกจะต้องเงียบอย่างที่สุด

ผมปิดปากสนิทในใจรู้สึกกระวนกระวายมากขึ้นราว20นาทีกว่าจะมีปลาชะตาขาดมาติดเบ็ดผมพอถึงเวลาที่กำหนดผมไม่ได้ปลาเพิ่มสักตัวส่วนพ่อตกได้เพียง 2-3 ตัวเท่านั้นพ่อนำปลาตกได้ใส่ถังที่เตรียมมาพ่อยิ้มให้ผมคล้ายให้กำลังใจแต่ว่ารอยยิ้มนั้นไม่ได้ทำให้หัวใจของผมที่กำลังเหนื่อยหน่ายดีขึ้นสักเท่าไหร่นี่สนุกเลยพ่อช่วงปลาไม่กินเบ็ดน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อมากการจับปลามีหลายวิธีนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราควรเรียนรู้มันเป็นวิธีง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่สิ่งที่ต้องใช้มากก็คือความอดทนในการรอคอยไงลูกผมยังสงสัยว่าพ่อนึกอะไรขึ้นมาจึงพาผมมาสอนจับปลาชีวิตผมคงยากจะมีโอกาสกลับมาทำสวนที่นี่ผมไม่มีความจำเป็นจะต้องมาจับปลากินเป็นอาหารทำไมพ่อสอนให้ผมจับปลาล่ะพ่อได้แต่ยิ้มหนังรอบดวงตาพ่อเหี่ยวย่นถุงใต้ตาหย่อนยานแต่ดวงตาคล้ายเปี่ยมประกายของความหวังการจับไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะลูกใช่ครับมันทำให้เรามีปลากินก่อนหน้านี้ใช้เสือหิวดักเมื่อครู่นี้ก็ใช้เป็ดตกมีอีกหลายวิธีไหมครับมีสิเราจะทิ้งเบ็ดกันไว้ที่นี่แล้วเดินตามพ่อขึ้นไปอีกว่าแล้วพ่อก็พาผมละจากความน่าเบื่อหน่ายเดินเรียบลำธารขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเพียงไม่กี่สิบเมตรจากจุดเดิมพ่อบอกผมว่าเอาตรงนี้แหละคราวนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆพ่อหยิบสวิงปากใหญ่ด้ามสั้นออกมาจากถุงคราวนี้เราจะใช้สวิงจับปลาลูกพ่อบอกได้ไหมว่าทำไมพ่อใช้สวิงจับปลาบริเวณนี้ผมกวาดสายตามองสำรวจลำธารช่วงนั้นแล้วก็บอกพ่อว่าตรงนี้น้ำค่อนข้างเชี่ยวน่าจะจับปลาง่ายแต่ไม่น่าจะมีปลามากพ่อสายหน้าแล้วก็บอกว่าปลาไม่มากนั่นน่ะใช่ลูกแต่ว่าเหตุผลแท้จริงก็คือลำธารบริเวณนี้มันแคบมากความกว้างของมันเนี่ยใกล้เคียงกับความกว้างของสวิงลูกอ่ะต้องลงไปในลำธารถือสวิงให้ปากมันขวางทางน้ำไหล

เราต้องมีวิธีที่ดีที่สุดในการปกครองคนผมเงยหน้ามองพ่อด้วยความรู้สึกแปลกใจระคนสงสัยแต่ผมว่าปลาเหมือนเหยื่อของเรามากกว่าปลาย่อมไม่ใช่คนในปกครองของเราถ้าเราเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเราควรมีวิธีที่ดีกว่านี้เราคงไม่มีความสุขกับการกลืนกินเขาพ่อมาแบบล้ำลึกผมอดแปลกใจกับความหมายที่พ่อกล่าวออกมาไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองปลาเป็นอะไรถ้าเรามองปลาเป็นเหยื่อการจับปลาด้วยวิธีนี้ทำให้เราได้ปลามากทั้งที่ลงแรงน้อยเพราะว่านิสัยปลาถ้าถูกรบกวนมันตื่นตกใจง่ายคล้ายกับผู้คนในสถานการณ์ชุลมุนอลหม่านเราจับเข้าเป็นเหยื่อได้ง่ายมากแค่สร้างเรื่องเข้าตระหนกจนยากจะควบคุมตัวเองได้เขาก็จะติดกับดักได้โดยง่ายเหมือนปลาว่ายน้ำมาติดในสวิงที่ลูกดักแต่ผมว่าน่าจะมีปลาเล็ดลอดหนีออกไปได้บ้างผมไม่ยอมแพ้แน่นอนลูกมันต้องมีแน่นอนสวิงของลูกใช่ว่าจะปิดทางน้ำไหลได้ทั้งหมดอย่างน้อยมันต้องมีช่องว่างอยู่บ้างนั่นก็คือปลาจำนวนหนึ่งจะสามารถหลุดหนีออกไปได้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นผมว่าน่าจะยังมีปลาอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ว่ายน้ำมาในทิศทางที่พ่อไล่ใช่นั่นก็คือปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นไปอีกถ้าระวังสวิงไว้ที่ปลายน้ำด้านเดียวปลาพวกนี้ก็จะรอดแต่ถ้าระวังสวิงดักด้านบนด้วยโอกาสหลุดรอดของมันย่อมมีน้อยลงแต่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะที่คิดดักปลาทวนน้ำถ้าคนในปกครองของเราเป็นปลาทวนน้ำล่ะครับพ่อเพราะว่าคนพวกนี้เราน่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอาจจะเป็นได้ทั้งมิตรและก็ศัตรูของเราถ้าเป็นมิตรก็น่าจะเป็นมิตรที่ดีแล้วก็มีศักยภาพคือว่าเขาจะไม่คล้อยตามเราไปในทุกเรื่องพวกเขาไม่ชอบโหนกระแสในการใช้ชีวิตเขาจะไม่ติดบ่วงเราโดยง่ายคนพวกนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองความคิดของเขานี่แหละที่พ่อถือว่าเป็นสิ่งดีสามารถนำมาพัฒนาใช้ในการปกครองคนได้แต่ถ้าเขาเป็นศัตรูของเราเพราะว่านี่น่าจะเป็นศัตรูตึงมืออย่างที่สุดเพราะเขาย่อมจะมีความคิดเป็นเอกเทศเขาจะคิดต่างจากเราเขาไม่ยอมอยู่ใต้อานัตของเราตั้งแต่ต้นแล้วแต่ยังดีที่เราได้ปลาส่วนมากมาอยู่ในกำมือแล้วพ่อหยุดนิดนึงแล้วก็กล่าวต่อไปว่าลูกว่าปลาที่อยู่ในสวิงจะเป็นผลดีกับเราหรือไม่ล่ะผมตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมากดีครับปลาในสวิงอ่ะย่อมเป็นปลาเคราะห์ร้ายที่มิอาจหนีพ้นไปจากมือเราพ่อยิ้มแล้วก็มองหน้าผมเรากับซื่อใสเสียเต็มประดาไม่แน่นักหรอกลูกมันขึ้นอยู่กับคนจับปลามากกว่าปลาที่ถูกจับได้ใช่ว่าจะเป็นปลาเคราะห์ร้ายเสมอไปถ้าเรามองว่าปลาไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่วัตถุดิบที่เราจะนำไปทำอาหารแต่เราจะนำปลาพวกนี้ไปเลี้ยงนั่นก็หมายถึงปลาพวกนี้จะโชคดีไม่ต้องถูกปล่อยตามยถากรรมคนในปกครองของเราก็เหมือนปลาถ้าเราบริหารเขาดีให้เขามีความสุขกับชีวิตใหม่เขาก็มีใช่เหยื่อของเราแต่ถ้าเราคิดกินปลาข้อร้ายเหล่านี้นี่สิจึงเรียกว่าเขาเป็นเหยื่อของเราอย่างแท้จริง

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องชายชรากับปลาในลำธารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องราวยังคงมีต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้เวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นายธนนท์พรระพีพาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้สั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569แต่เมื่อมีกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเคลือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังคงรอรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากพยานผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการระบุบาร์โค้ด
6: ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญกรณีที่กกต.และคณะได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569และได้กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งทั้งรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR code ซึ่งมีความกังวลว่าจะสามารถสืบค้นและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนอาจไม่เป็นโดยลับอันเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในหลายมาตราอาทิมาตรา4 25 72 34 50วงเล็บ7 43วรรค2 85 95และมาตรา224หลังจากการอภิปรายอย่างรอบคอบศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่า ควรอำนวยความยุติธรรมโดยรอรับฟังความเห็นจากพยานผู้เกี่ยวข้องและถ้อยคำพยานเพิ่มเติมนอกจากนี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาคดีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดตากเปิดโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
7: ที่โรงแรมเซ็นทรัลไลท์แม่สอดนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านแรงงานเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 รวมถึงประเด็นการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดตากอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ได้มีการฝึกปฏิบัติการรับมือเบื้องต้นเมื่อพบเหตุและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเครือข่ายอีกด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ
1: ห้องเล็กๆขนาดเพียง 3x4 เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่ทรุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆ เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆ กลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

สวัสดีค่ะสารสารพันวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังวันพุธค่ะเช่นเคยเชยันแก้วกล่ำมาทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เรื่องราวค่ะยังคงเป็นสาระที่น่าสนใจค่ะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังเช่นเคยพร้อมกับบทเพลงค่ะที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะสำหรับในวันนี้ช่วงแรกค่ะมีเรื่องจากทางรัฐบาลตอนนี้เขาเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวนะคะที่ผนึกกำลังกับทางด้านของกฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลก่อนเลยที่จะลดค่าไฟฟ้า55ล้านบาทต่อปีมีการคาดการณ์ด้วยค่ะว่าจะลดคาร์บอนมากกว่า1,200 ล้านตันที่จะมุ่งสู่ Net Zero ในปี2593ให้ได้นะคะโดยทางด้านของนางสาวรดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคู่คู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประชาชนโดยส่งเสริมค่ะการใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนในการให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศโดยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวค่ะว่ากระทรวงสาธารณสุขและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันลงนามในสัญญาการให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโซล่ารูฟท็อปสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเริ่มนำร่องในโรงพยาบาลจำนวน25แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียวกรีนฮอสพิทอลค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้กล่าวค่ะว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับทิศทางพลังงานของประเทศค่ะให้มีความมั่นคงควบคู่กับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยมีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะหรือว่าคาร์บอนเนเทอริตี้ค่ะและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะที่เป็นสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ภายในปีพุทธศักราช2593ซึ่งทางด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะจึงมีการเดินหน้านโยบาย Net Zero MOPS ที่จะยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจให้บริการพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงและมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระดับที่สูงค่ะโดยในปีที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีค่าไฟฟ้ารวมกว่า 5,610 ล้านบาทการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปนี้จึงเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวและเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้กับสถานพยาบาลด้วยซึ่งท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะคะว่าโครงการนำร่องในโรงพยาบาล25แห่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 7,20011ตันคาร์บอนต่อปีหรือว่าเฉลี่ยอยู่ที่288ตันคาร์บอนต่อปีต่อแห่งพร้อมช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า55ล้านบาทต่อปีหรือเฉลี่ยค่ะแห่งละ 2.2 ล้านบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้จะถูกนำกลับไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าโรงพยาบาลถือว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงความมั่นคงทางด้านพลังงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลังงานเข้ามาบริหารจัดการระบบโซล่ารูฟท็อปแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบการติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดการติดตั้ง
ั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานภาครัฐต้องไม่เป็นภาระทางการเงินและต้องสร้างความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐเพิ่มงบประมาณสำคัญการรักษาพยาบาลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะคะซึ่งรัฐบาลก็เดินหน้าขยายผลโครงการดังกล่าวนี้ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อยกระดับการใช้พลังงานสะอาดในภาคสาธารณสุขลดต้นทุนภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนรวมถึงผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและเนสซิโลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรมต่อไปด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ประหยัดพลังงานมาได้ก็จะนำไปสนับสนุนทางด้านของบริการทางการแพทย์ต่อไปที่จะให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาลได้สะดวกสบายต่อไปด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องการที่นำมาฝากท่านฟังกันในช่วงแรกใครชอบรับประทานเห็ดบ้างยกมือกันหน่อยเชื่อว่าหลายคนยกมือรวมถึงที่ฉันด้วยชอบกินมากเลยผัดเห็ดฟางนะคะแต่ว่าเราจะได้รับทราบข่าวสารกันอยู่เป็นประจำเวลามีผู้ที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยเรื่องของเห็ดป่าเห็ดอะไรพวกนี้เราจะได้รับทราบข่าวว่ามีการบริโภคเห็ดที่มีพิษเข้าสู่ร่างกายโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็มีผลต่อทางร่างกายบางท่านอาจจะถึงแก่ชีวิตก็มีนะคะโดยล่าสุดทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขามีการผลิตแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเพื่อเป็นการสกัดกั้นอาการป่วยถึงเสียชีวิตจากเห็ดมีพิษหลังพบผู้ป่วยทะลุ 12,000 รายค่ะทางด้านของดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าในแต่ละปีประเทศไทยถือว่ามีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลกรมควบคุมโรคตั้งแต่ปี2565ถึงปี2569พบผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษค่ะจำนวน 12,000 กว่ารายโดยพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุสำคัญค่ะเกิดจากการจำแนกเห็ดผิดชนิดดังนั้นค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนั้นจึงร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาแอปพลิเคชันการคัดแยกเห็ดขึ้นภายใต้ชื่อคัดแยกเห็ดไทยค่ะซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android เพื่อช่วยให้ประชาชนคัดกรองและจำแนกชนิดของเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ในเบื้องต้นสำหรับแอปพลิเคชันการคัดแยกเห็ดไทยค่ะถือว่ามีฟังก์ชันสำคัญได้แก่ระบบสแกนเห็ดแบบเรียลไทม์ระบบตรวจจับภาพนะคะคู่มือที่เป็นข้อมูลของเห็ดพิษระบบแผนที่ภูมิสารสนเทศค่ะสำหรับการแจ้งพื้นที่เสี่ยงและ AI แชทบอทสำหรับตอบคำถามเกี่ยวกับเห็ดพิษตรงนี้ค่ะถือว่าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มความรวดเร็วในการเฝ้าระวังภัยทางด้านของสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการบริโภคเห็ดพิษโดยทางด้านของดร.นายแพทย์สราวุธก็ย้ำนะคะว่าประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดเป็นเครื่องมือที่จะช่วยตรวจสอบชนิดเห็ดและประกอบกับการตัดสินใจในเบื้องต้นได้ค่ะซึ่งก็ไม่ควรใช้ผลจากแอปพลิเคชันนั้นเป็นข้อมูลอ้างอิงเพียงอย่างเดียวนะคะในการยืนยันความปลอดภัยของเห็ดที่สำคัญตัวเราเองก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเก็บหรือรับประทานเห็ดป่าที่ชนิดที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่มั่นใจหากรับประทานเห็ดแล้วมีอาการที่ผิดปกติค่ะให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษากันได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะนี่คือสาระในช่วงแรกค่ะนำมาฝากกับท่านฟังในวันนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังสาระดีๆกันต่อค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้วันนี้ค่ะช่วงที่2มีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงวัยมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งหลายคนช่วงนี้พอเข้าสู่ช่วงที่มีสภาวะเยอะๆเรื่องของการอุปโภคบริโภคเราอาจจะเคยรับประทานอาหารที่มีรสจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่ออายุสูงขึ้นร่างกายของเราก็เกิดภาวะอักเสบภายในร่างกายมากพอสมควรบางขั้นก็มีภาวะเรื่องของการเจ็บป่วยในโรคของความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจก็มีการรับประทานอาหารที่ต้องลดรสชาติที่จัดเนี่ยโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสำคัญที่จะดูแลรักษาร่างกายแต่บางท่านก็แหมไม่ทานเค็มเลยนะคะก็งดเค็มไปจนร่างกายนั้นขาดไอโอดีนก็มีด้วยเช่นกันเอาวันนี้เรามาดูด้วยกันนะคะว่าสูงวัยต้องรู้ไกลความดันแต่ไม่ขาดไอโอดีนกันเราจะทำกันอย่างไรมาดูกันค่ะว่าเครื่องปรุงที่เสริมไอโอดีนต้องจำกัดปริมาณอย่างที่บริโภคต่อวันได้อย่างไรนะคะสำหรับเกลือที่เสริมไอโอดีนค่ะเราใช้ได้ไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันนะนั่นหมายความว่าเราจะสามารถบริโภคเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเกลือเสริมไอโอดีนไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเท่านั้นสำหรับน้ำปลาซีอิ๊วขาวที่เสริมไอโอดีนใช้ร่วมกันก็ไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันค่ะท่านผู้ฟังนะคะตอนนี้เรามาดูกันเลยว่าเรามาเช็คว่าเมนูที่เราสามารถจะรับประทานให้ร่างกายของเราได้รับสารไอโอดีนแล้วเราอาจจะต้องเลี่ยงเกลือน้ำปลาไอพวกซีอิ๊วต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ใส่แล้วมีอาหารอะไรบ้างที่เราสามารถรับประทานได้แล้วไม่ทำให้ร่างกายของเราขาดไอโอดีนไปดูกันเลยเขาบอกว่ามีเมนูปลาอาจจะเป็นปลากระพงนึ่งปลาทูต้มส้มอะไรแบบนี้เนื้อปลาเขาจะนิ่มค่ะย่อยง่ายได้ไขมันดีบำรุงหัวใจและรับประทานไอโอดีนแบบโซเดียมต่ำด้วยเพราะว่าปลากระพงกับปลาทูเนี่ยเขาเป็นปลาทะเลนะเขาก็มีไอโอดีนโอเมก้าอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วนะอันนี้ดีมากเลยสำหรับเมนูน้ำซุปเนี่ยแกงจืดเต้าหู้ใส่สาหร่ายวากาเมะนะคะเขาบอกว่าสดน้ำซุปอุ่นๆสาหร่ายก็เคี้ยวง่ายลื่นคออุดมไปด้วยไอโอดีนตามธรรมชาติเพราะว่าสาหร่ายเขาก็อยู่ในทะเลนะฮะโอ้ก็เขามีสารพวกนี้อยู่แล้วเมนูไข่ค่ะไข่ตุ๋นเนื้อเนียนนะคะละมุนนุ่มลิ้นอันนี้ทานง่ายก็บอกว่าให้ใส่เห็ดด้วยใส่เนื้อสัตว์สับๆชิ้นเล็กๆเพราะว่าได้ทั้งโปรตีนบำรุงร่างกายไอโอดีนก็มีครบจบในที่เดียวนะคะก็มีทั้งในไข่ในเห็ดหอมด้วยแหละตอนนี้สูงวัยก็บอกว่าลดเค็มได้แต่ห้ามขาดไอโอดีนนะคะเริ่มต้นดูแลสุขภาพง่ายๆเพียงปรับวิธีปรุงค่ะเลือกวัตถุดิบให้ถูกหลักแน่นอนค่ะผู้สูงวัยอย่างเรานะคะเราต้องอิ่มอร่อยไปทุกมื้ออิ่มอร่อยสำคัญและที่สำคัญมากไปกว่านั้นร่างกายก็ต้องแข็งแรงจิตใจของเรานะคะก็ต้องดูแลรักษาใส่ใจไปทุกวันค่ะข้อมูลดีๆตรงนี้จากกรมอนามัยค่ะวันนี้ก็นำมาฝากกับท่านฟังกันในช่วงที่2กับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีสาระปิดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้มี6วิธีค่ะที่จะช่วยเสี่ยงเด็กติดจออันนี้หลายบ้านเป็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจอโทรศัพท์หรือว่าจอคอมพิวเตอร์จอทีวีแล้วก็สื่อต่างๆโอ้หลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเด็กๆที่บ้านเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรมาดู6วิธีนี้กันหน่อยค่ะที่จะพัฒนาแล้วก็ดูแลเรื่องของการติดจอของเด็กกันได้6วิธีนี้มีอะไรกันบ้างวิธีแรกค่ะนอนหลับให้เพียงพอและเป็นเวลาจัดตารางการนอนให้เหมาะสมค่ะ2เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เน้นผักผลไม้ลดหวานมันเค็ม3ค่ะดูแลสุข

อนามัยส่วนบุคคลและปลูกฝังพฤติกรรมล้างมือก่อนรับประทานอาหารค่ะ 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย60นาทีต่อวัน 5. จำกัดเวลาใช้หน้าจอและเทคโนโลยีควบคุมเวลาเล่นเกมแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียค่ะ 6.ทำกิจกรรมสร้างสรรค์และใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเสริมทักษะชีวิตนะคะทั้งหมดนี้นะคะโดยรวมแล้วถ้าเราบริหารจัดการและวางระเบียบเรื่องของการใช้เวลาสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านเราให้เขารู้จักบริหารจัดการเวลารับผิดชอบในสิ่งที่ดีมีประโยชน์หากิจกรรมให้เขาทำเชื่อนะคะว่าจะช่วยลดอย่างมากเลยในการเสี่ยงเรื่องของเด็กติดจอได้มากๆเลยข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเช่นเคยค่ะที่ฝากมาดูแลพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้สาระสารพันเวลาของเราหมดแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันศุกร์เช่นเคยคุณจิตินันท์ปั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกลับต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรธัญญาครับรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการออกข้อสอบการจัดพิมพ์การขนส่งตลอดจนการตรวจผลคะแนนแต่เมื่อมีกระแสข่าวพบช่องโหว่การทุจริตรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมจะดำเนินการแก้ไขอย่างเด็ดขาดหลังจากนี้จะมีการยกระดับความร่วมมือโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบหลายภาคส่วนเพื่อเข้ามาช่วยติดตามและตรวจสอบกระบวนการจัดสอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งแก้ปัญหาการจัดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหลังมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริต
7: นายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริตว่าอธิการบดีมสว.ได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วในส่วนของกระทรวงอว.ยืนยันว่าการทำงานมีความโปร่งใสและพร้อมให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมมอบหมายให้ปลัดกระทรวงอว.เร่งประสานงานและดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ชุดข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันย้ำว่าการปราบปรามการทุจริตถือเป็นนโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับกระทรวงอว.ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำความจริงให้ปรากฏด้วยความโปร่งใสและชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคมโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหลังพบไม่ผ่านการประมูลตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
8: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงและรายงานต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 15,000 พาเลทภายหลังได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วยังมีข้อข้องใจในรายละเอียดการจำหน่ายนมชุดดังกล่าวโดยมองว่าการดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยปกติต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการอสค.และต้องมีการเปิดให้ประมูลราคาตามกระบวนการอย่างเปิดเผยแต่จากรายงานที่ได้รับไม่มีขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวจึงมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วพร้อมมอบหมายให้ตนเองนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีในวันที่29มิถุนายนนี้ย้ำว่าจะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2489ขณะนั้นยังทรงเป็นพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8ในช่วงปลายรัชกาลแล้วค่ะและเมื่อทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเสร็จได้พระราชทานให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นนครอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประพันธ์คำร้องภาษาไทยออกบรรเลงครั้งแรกวันที่4มิถุนายน2489นะคะส่วนคำร้องภาษาอังกฤษซึ่งท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นภายหลังชื่อเนียดอนคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เนียดอนขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์เนียดอนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4เกิดขึ้นในปี2489ชื่อภาษาไทยคือใกล้รุ่งส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือเนียดอนโดยท่านผู้หญิงทพคุณทองใหญ่ณอยุธยาประพันธ์ขึ้นภายหลังนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงของกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ที่บันทึกแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียของในห้างกมลสุโกศลซึ่งก็ประมาณราวๆปี2495ซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนชื่อจากกรมโฆษณาการมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้มีการบันทึกแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยนะคะทั้งกับวงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และวงสุนทรภรณ์ด้วยค่ะคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียซึ่งบันทึกแผ่นโดยวงสุนทรภรณ์เอาไว้รักมันจักกระจี้โดยคุณจันทนาโอบยวาทครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งต่อได้หาดสวรรค์โดยคุณชวีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ที่จบไปสองเพลงนั้นรักเหมือนจั๊กกะจี้และหาดสวรรค์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยมนต์สวัสดิ์โดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องทำนองไปของครูเวศนะคะคุณพันศรีพุ่มชูศรีในเพลงหงเหินและคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติทางที่ต้องกลับสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามอน

พลงของวงดนตรีสุนทรภรณ์ที่บันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียที่เราจะฟังกันต่อไปนี่นะคะจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะรักแท้รักเทียมครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเวศนะคะต่อได้ศาสนารักผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงและเพลงที่3กล่อมรักคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องครูแก้วและครูเวศร่วมกันแต่งเริ่มด้วยรักแท้รักเทียม

สามเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงรักแท้รักเทียมศาสนารักและกล่อมรักเป็นเพลงที่บรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์แผ่นตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลนะคะซึ่งจะสังเกตว่าแผ่นตราโคลัมเบียโดยวงสุนทรภรณ์นี้ก็จะมีเสียงของคุณวินัยมากทีเดียวซึ่งเราจะฟังกันอีก3เพลงต่อไปนี้ค่ะยามจนกลิ่นเนื้อนางและทานสวัสดิ์คุณวินัยขับร้องทั้ง3เพลงนะคะแล้วก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อทั้ง3เพลงเช่นเดียวกัน

วงให้พี่ชมแท้จริงพี่ตรมหนักเอยก่อนติดตอนจ้า

วันนี้เราฟังเพลงจากแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์กันค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดจุฬาตรีคูณทั้งชุดเลยค่ะเราฟังจุฬาตรีคูณโดยคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติปองใจรักโดยสุนทรภรณ์และคุณมัณฑนาศิลปินแห่งชาติค่ะสองเพลงนี้ครูแก้วและครูเอื้อแต่งและเพลงที่3รักเธอด้วยใจโดยสุนทรภรณ์คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงที่สำคัญต้องไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ในระบบการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบการศึกษาไทยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายออกใบอนุญาตให้บุคคลทั่วไปประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์พร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนรวมถึงผู้ให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมฟอเร็กซ์มีความผิดตามกฎหมาย
7: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forexรวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อทำธุรกรรมฟอเร็กซ์ทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้การโฆษณาชวนเชื่อหรือชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนเทรดฟอเร็กซ์จะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงประชาชนมีโทษจำคุกสูงถึง5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง1ล้านบาทรวมถึงปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะหยุดกระทำผิด ด้านความคืบหน้ากรณีธุรกิจ Forex แอบแฝงในช่องทางเปรมินเกตเวย์ขณะนี้ธปท.กำลังร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนหากพบความผิดจะสั่งระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มทันทีโดยผู้ประกอบธุรกิจ Payment Gateway มีหน้าที่ต้องตรวจสอบร้านค้าอย่างเข้มงวดหากปล่อยปละละเลยธปท.มีอำนาจสั่งระงับบริการสั่งปรับหรือเสนอเพิกถอนใบอนุญาตได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลได้เนมาร์กลับมาพร้อมลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026พบสกอตแลนด์คืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันในนัดสุดท้ายของกลุ่ม A, B และ C โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C ระหว่างบราซิลพบสกอตแลนด์ที่ทั้ง2ทีมต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งจะลงแข่งขันเวลา 3:00 น.เกมนี้มีรายงานว่าเนย์มาร์สตาร์ตัวเก่งของทัพแซมบ้ากลับมาซ้อมแล้วและพร้อมลงสนามส่วนราฟินญาที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังยังต้องเช็คอาการอีกครั้งส่วนสกอตแลนด์ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักทั้งแอนดรูว์โรเบอร์สันกัปตันทีมสกอตแม็กโทมิเน่จอห์นแม็กกินอยู่ครบพร้อมลงสนามส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆสวิตเซอร์แลนด์พบแคนาดาและบอสเนียพบกาตาร์เวลา 2:00 น.โมร็อกโกพบเฮติเวลา 5:00 น.แอฟริกาใต้พบเกาหลีใต้และเช็กพบเม็กซิโกเวลา 8:00 น.ปุริมภัทรสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่24มิถุนายน2569เพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงประชาธิปไตยนางสาวสิรินขุนพุ่มบันทึกเสียงเป็นแผ่นตราเทพดุริยางค์

ที่จบไปนั้นคือเพลงประชาธิปไตยนางสาวสิรินคุณพุ่มบันทึกเสียงนะคะต่อด้วยเพลงรักชาติโดยคุณประภาเป้าประเสริฐผลงานของพลตรีโลหิตวาทการค่ะ

เพลงผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ชื่อเพลงรักชาติโดยคุณประภาเป้าประเสริฐจบไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้24มิถุนายนเราจะฟังเพลงวันชาติที่ขึ้นต้นว่า24มิถุนาเพลงนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นะคะก็ประสงค์ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองจึงได้จัดการประกวดเพลงขึ้นผู้ที่ชนะเลิศก็คือนายบุญธรรมตราโมทหรืออาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติแห่งกรมศิลปากรนั่นเองนะคะและใช้ชื่อเพลงว่าเพลงวันชาติตั้งแต่ปี2482ค่ะฟังเพลงวันชาติจากแผ่นตรากระต่ายนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงวันชาติได้ใช้ต่อมาเป็นเวลา21ปีค่ะและได้มีการปฏิวัติกันหลายครั้งในที่สุดเพลงนี้ก็กลายเป็นความหลังไปฟังเพลงหวานน้ำคำโดยคุณรุจิอุทัยกรผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินต่อด้วยหวานใจหวานเพลงโดยคุณเบญจาตุงคมณีค่ะเป็นแผ่นตราเทพดุริยางค์

จบไปสองเพลงแล้วนะคะเพลงเก่าหวานน้ำคำและหวานใจหวานเพลงต่อได้เพลงธาตุรักโดยคุณนันทาปิตะนิลพลินเป็นผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะคุณรัตดาศรีวรนันท์เพลงฝ่ายสูงขับร้องไว้เมื่อปี2498ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และเสน่ห์นางโดยคุณบรรลบวิชุกรผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อได้คุณชวีช่วงวิทย์ค่ะเสน่ห์ชายชมโดยครูสไลไกรเลิศรวมช่วงนี้4เพลงนะคะเริ่มด้วยธาตุรัก

บไป4เพลงแล้วค่ะธาตุรักฝ่ายสูงเสน่ห์นางและเสน่ห์ชายชมครูล้วนควันธรรมในเพลงนักเลงลูกเต๋าค่ะแต่งเองร้องเองต่อได้นักร้องเมืองไทยครูนครมงคลายนขับร้องและแต่งเองด้วยบรรเลงด้วยวงนครและสหายเพลงที่3นักรบชายแดนโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงค่ะ

เขาต้องหยอดน้ำข้าวต้มให้ทุกวันแต่โชคยังช่วยหนุนบุญคำชูอยู่เหมือนกันรอดมาถึงทุกวันนี้ก็นับว่าฉันเก่งเต็มที่คิดถึงเรื่องเก่าจิตใจของเราไม่ค่อยดีโชคช่างตัวเต็มที่ไม่มีผู้หญิงรักออกปากรักคนใดสาวก็ได้สนอ

จบไป3เพลงนั่นคือนักเลงลูกเต๋านักร้องเมืองไทยและนักรบชายแดนมีเพลง2เพลงนะคะที่แต่งคู่กันไว้โดยสนิทสอค่ะเพลงแรกไม่รักพี่แล้วจะรักใครเป็นฝ่ายชายขับร้องคือคุณนิทัศน์ละอองศรีต่อด้วยเพลงชื่อเดียวกันแต่เป็นเนื้อเพลงของฝ่ายหญิงคือเพลงไม่รักพี่แล้วจะรักใครคุณศรีสุดาเริงใจขับร้องผลงานของสนิทสอนะคะและเพลงที่3ไม่รักไม่ว่าคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องเป็นผลงานของคุณจงรักจันทร์คณาเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

0: ลกที่สุดก็คงหนีไม่พ้น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเล็กที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: แห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนออนัมมัตตคะปริยายเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นเปรียบเทียบถึงความที่เราจะไปตามหาจุดเริ่มต้นที่สุดเบื้องปลายมันจะหาไม่เจอเลยของอะไรของสังสารวัฏนี่แหละท่านบวชว่าแต่ละชาติแต่ละชาติที่เราเกิดมาโอ้ยนับไม่ถ้วนมันเยอะมากแล้วแต่ละชาติละชาติที่เกิดมานั้นก็มีทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละชาติละชาตินั้นมากขนาดที่เรียกว่าถ้าเอามารวมกันไม่ต้องเอาทั้งหมดก็ได้เอาแค่1 กับ 1 กับนี่มันนานเท่าไหร่เอาก็จะแค่1กับประมาณ1แล้วเอามารวมกันอะไรอะความทุกข์เปรียบกับอะไรความทุกข์ที่เกิดจากประสบกับความตายประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วร้องไห้เอาน้ำตานั่นนะมารวมกันตั้งฟังเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรโอ้ยน้ำทะเลในมหาสมุทรยังน้อยกว่าอีกอะความยาวนานจนมันนับไม่ได้หาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้มันนานขนาดนี้ไม่ยะการอธิบายด้วยอุปมาอันนี้ท่านเรียกว่าอนัมมัตตคะปริยายจะมีพระสูตรที่เกี่ยวกับความโศกว่าสิ่งที่รักที่พอใจจะทำให้เกิดความโศกไม่ได้จะทำให้เกิดความสุขความสมหวังซึ่งฟังดูแล้วมันเหมือนย้อนแย้งท่านผู้ฟังจนกระทั่งเป็นเรื่องเข้าไปถึงในพระราชวังของพระเจ้าเปรตนิโกศลในพระสูตรที่ชื่อว่าปิยชาติกสูตรและยังได้ฟังฐานะสูตรคือฐานะที่ใครๆไม่พึงได้5ประการมาประกอบกันด้วยเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นธรรมดาล่ะที่เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นขอเชิญมาฟังพระสูตรว่าด้วยหญ้าและท่อนไม้ตินกัตถสูตรอนัมมัตตคะสังยุตสูตรที่1มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ วนเวียนท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษตัดท่อนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วรวมเป็นกองเดียวกันครั้นรวมกันแล้วจึงมัดละสี่นิ้ววางเอาไว้สมมุติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเรามารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่อุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นพวกเธอทั้งหลายเสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศจนเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานแล้วภิกษุทั้งหลายประเหตุนั้นแหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สองว่าด้วยแผ่นดินปฐวีสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนบุรุษพึงปั้นผืนปฐพีนี้ให้เป็นก้อนก้อนละเท่าผลกระเบาแล้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นบิดาของเรานี้เป็นบิดาของบิดาของเราบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนผืนปฐพีนี้พึงหมดไปสิ้นไปเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกปัญหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นพวกเธอทั้งหลายได้เสวยความทุกข์เสวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สามว่าด้วยน้ำตาอาสุสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่พวกเราทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปร่ำครวญร้องไห้อยู่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจโดยกาลนานี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมตามที่พระองค์แสดงแล้วว่า น้ำตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปกร่ำครวญร้องไห้อยู่พระประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพระพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกรณานี้นี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระเจ้าข้าสาธุสาธุถูกแล้วถูกแล้วพวกเธอทั้งหลายรู้ธรรมตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปกร่ำกรวนร้องไห้อยู่พระประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพระพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจโดยกรณานี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเราทั้งหลายได้ประสบความตายของมารดามาช้านานน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเราทั้งหลายผู้ประสบความตายของมารดาร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอทั้งหลายได้ประสบความตายของบิดาความตายของพี่ชายน้องชายความตายของพี่สาวน้องสาวความตายของบุตรความตายของธิดาความเสื่อมของญาติความเสื่อมแห่งโภคะความเสื่อมเพราะโรคมาช้านานแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้ประสบกับความตายของบิดาของพี่ชายน้องชายของพี่สาวน้องสาวความตายของบุตรความตายของธิดาหรือความเสื่อมเพราะโรคเป็นต้นกร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สี่ว่าด้วยน้ำนมคีระสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่พวกเราจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำนมของมารดาที่พวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานี้ดื่มกินแล้วกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันแม้แต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าน้ำนมของมารดาที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ดื่มกินแล้วนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระเจ้าค่ะถูกแล้วถูกแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายรู้ทำตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำนมของมารดาที่พวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ได้ดื่มแล้วนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไร พระสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วเพียงแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นพระสูตรที่ 5 ว่าด้วยภูเขาปัพพตสูตรครั้นนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนั้นนานเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุกับหนึ่งนั้นนานหนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะทำการนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือเท่านี้แสนปีพระแต่พระองค์ผู้เจริญอาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าสามารถอุปมาได้ภิกษุเปรียบเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบลูกใหญ่มีความยาวหนึ่งโยชน์กว้างหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์ไม่มีช่องไม่มีโปร่งบุรุษพึงเอาผ้าจากแคว้นกาสีมาลูบภูเขานั้น100ปีต่อครั้งภูเขาศิลาลูกใหญ่นั้นพึงหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไปกับนั้นนานนักหนาอย่างนี้ก็ในบรรดากับที่นานนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วภิกษุเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงควรเพื่อที่จะคลายกำหนัดควรเพื่อที่จะหลุดพ้นพระสูตรที่6ว่าด้วยเมล็ดผักกาดสาสปะสูตรภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนั้นนานเพียงไรหนอพระเจ้าข้าภิกษุกับหนึ่งนั้นนานหนักหนาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีหรือเท่านี้แสนปีก็พระองค์อาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าข้อนี้สามารถทำได้ภิกษุเปรียบเหมือนนครที่สร้างด้วยเหล็กมีความยาวหนึ่งโยชน์กว้างหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์เต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุรุษผู้หนึ่งพึงหยิบเมล็ดผักกาดออกจากนครนั้น100ปีต่อหนึ่งเมล็ดเมล็ดผักกาดกองใหญ่นั้นพึงหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งนั้นยังไม่หมดสิ้นไปกับหนึ่งนั้นนานอย่างนี้แลในบรรดากับที่นานหนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระสูตรที่7 ว่าด้วยสาวกสาวกะสูตรเพราะนั้นภิกษุจำนวนมากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมากเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมีมากนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับก็พระองค์อาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าข้อนี้อาจอุปมาได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสาวกสี่รูปในธรรมวินัยนี้ผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีหากเธอเหล่านั้นพึงระลึกย้อนหลังไปได้วันละ100,000กับกับที่เธอเหล่านั้นระลึกไปยังไม่ถึงมีอยู่ต่อมาสาวกสี่รูปมีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีพึงมรณภาพไปทุกร้อยปีกับที่ผ่านไปแล้วมากหนักหนาอย่างนี้มิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระสูตรที่8ว่าด้วยแม่น้ำคงคาคังคาสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชคฤห์เพราะนั้นพราหมณ์คนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายผ่านพ้นไปมากแล้วเท่าไหร่หนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าพราหมณ์กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมากนักหนาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับก็พระองค์อาจอุปมาได้หรือไม่ข้อนี้สามารถอุปมาได้พราหมณ์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคานี้เริ่มต้นจากที่ใดและถึงมหาสมุทรณที่ใดเม็ดทรายในระหว่างนี้ง่ายที่จะนับได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือเท่านี้แสนเม็ดกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องปลูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็สัตว์เหล่านั้นได้สวยความทุกข์ความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานพราหมณ์เพราะเหตุนี้แหละ ควรที่จะเบื่อหน่ายควรที่จะคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ผู้นั้นจึงได้กราบทูลขึ้นว่าท่านพระโคดมภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระสูตรที่เก้าว่าด้วยท่อนไม้ทันทะสูตรในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายท่านบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนเมื่อท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นไปบนอากาศบางคราวตกลงทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปบางคราวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นบางคราวก็จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรประเหตุว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วโดยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อนายในสังขารทั้งปวงพอที่จะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นพระสูตรที่สิบว่าด้วยบุคคลปุคคละสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขากิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกของบุคคลคนหนึ่งผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปตลอดหนึ่งกับถ้านำกระดูกนั้นทั้งหมดมากองรวมกันได้กระดูกที่กองรวมกันไว้ไม่สูญหายไปพึงใหญ่เท่าภูเขาเวปุลานี้เพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่า เราผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ว่ากระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้หนึ่งกับพึงกองสุมเท่าภูเขาก่อภูเขาที่เรากล่าวถึงนั้นคือภูเขาหลวงชื่อเวปุละอยู่ทิศเหนือของภูเขากิจกูฏซึ่งตั้งล้อมรอบกรุงราชคฤห์แคว้นมคธเมื่อบุคคลเห็นอริยสัจคือทุกข์เกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์และอริยมรรคมีองค์แปดอันยังสัตว์ให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นเขาท่องเที่ยวไปเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พระสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปวรรคที่หนึ่งอนัมมัตตคสังยุตจบปิยชาติกสูตรว่าด้วยทุกข์เกิดจากสิ่งเป็นที่รักก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของกฤหบดีคนหนึ่งเสียชีวิตลงประการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานเขาก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินกฤหบดีได้ไปยังป่าช้าร่ำครวญถึงลูกชายว่าลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนจากนั้นกฤหบดีนั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกฤหบดีนั้นว่ากฤหบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติไปได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยนั้นเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วคร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนก็ได้บดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นด่านเกิดก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความเข้าแค้นใจทั้งหลายจะเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรเพราะว่าความเพลิดเพลินและความสุขโสมนัสต่างหากที่เกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดก็ได้บดีนั้นไม่ยินดีคัดค้านภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากที่นั่งจากไปก็สมัยนั้นนักเลงสกาเป็นอันมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเองกฤหบดีนั้นได้เข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นเล่าเรื่องให้ฟังดังนี้ว่าพ่อหมาจำเริญฉันขอโอกาสเถิดเมื่อตะกี้นี้ฉันได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมได้กล่าวกับฉันอย่างนี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดแต่ฉันก็กล่าวว่าก็ความโศกความร่ำไรรำพันจะเกิดจากของรักได้อย่างไรแท้จริงความยินดีและโสมนัสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมาจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากพ่อหมาจำเริญ จากนั้นฉันก็ไม่ยินดีคัดค้านภาษีของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งมาแล้วก็นักเลงสกาเหล่านั้นจึงได้พูดเสริมว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละกระบดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะความยินดีและความโสมนัสย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีสิ่งเป็นที่รักเป็นแดนเกิดกระบดีนั้นมีความคิดว่าความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสกาแล้วก็จากไปต่อมาเรื่องที่พูดกันนี้ได้แพร่เข้าไปถึงพระราชวังโดยลำดับกระนั้นพระเจ้าประเสริฐที่กศลได้รับสั่งเรียกพระนางมัลลิกาเทบีมาแล้วตรัสถามว่ามัลลิกาก็คำว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระสมณโคดมของเธอตรัสไว้หรือก็แต่มาราชก็ถ้าพระดำรัสนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้ตรัสว่านางมัลลิกานี้คล้อยตามดำรัสของพระสมณโคดมเท่านั้นจึงได้กล่าวว่าถ้าดำรัสเป็นของพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิทธิ์คล้อยตามอาจารย์จึงกล่าวว่าข้อนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันคล้อยตามพระดำรัสของพระสมณโคดมเท่านั้นจึงตรัสอย่างนี้มัลลิกาเธอจงหลบหน้าไปให้พ้นจงไปจากที่นี่เสียลำดับนั้นพระนางมัลลิกาจึงรับสั่งพราหมณ์ชื่อนาลีชังคะมาแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านพราหมณ์ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายพิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วทูลถามถึงสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยความกระปี้กระเปร่ามีกำลังพลังตามคำของฉันแล้วจงกราบทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสนี้ที่ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงหรือเธอทรงจำพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคให้ดีแล้วมาบอกฉันธรรมดาพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสไม่เป็นสองคือไม่ผิดพลาดแน่ก็พราหมณ์นาลีชังคะรับพระสาวนีของนางมัลลิกาแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคสนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าก็แต่ท่านพระโคดมผู้เจริญพระนางมัลลิกาเทวีขอถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวก็ได้ทูลถามถึงสุขภาพปรนามัยของพระผู้มีพระภาคแล้วรับสั่งทูลถามอย่างนี้ว่าพระดำรัสที่ว่านี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงหรือในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพราหมณ์ก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะเกิดขึ้นจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยเปรียบอย่างนี้
2: คือเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละมารดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของมารดานั้นหญิงนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายนี้คือเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปหรือพี่ชายหรือน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาสามีของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของสามีนั้นหญิงคนนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วพร่ำบ่นอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบเห็นบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรภรรยาหรือสามีของฉันบ้างไหมปรามก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนี้ท่านพึงทราบโดยปริยายอย่างนี้เถิดว่าเรื่องเคยมีมาแล้วคือในกรุงสาวัตถีนี่แลมารดาของชายคนหนึ่งได้ตายไปบิดาของชายคนหนึ่งได้ตายไปพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาหรือภริยาของชายคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของบุคคลเหล่านั้นเป็นต้นชายนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบเห็นมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรธิดาหรือภริยาของข้าพเจ้าบ้างไหมปรามก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้ท่านพึงทราบโดยอธิบายอย่างนี้ว่าเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละหญิงคนหนึ่งได้ไปยังตระกูลของพวกญาติพวกญาติของหญิงนั้นต้องการจะพรากสามีของนางแล้วยกนางให้แก่ชายคนอื่นแต่หญิงนั้นไม่ปรารถนาชายคนอื่นนั้นต่อมาหญิงนั้นได้บอกกับสามีว่าพี่พวกญาติของดิฉันต้องการจะพรากท่านแล้วยกดิฉันให้แก่ชายอื่นแต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายคนนั้นต่อจากนั้นสามีจึงได้ฟันภรรยาขาดออกสองท่อนแล้วจึงฆ่าตัวตายตามโดยคิดว่าเราทั้งสองจะไม่พรากจากกันก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้ท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เถิดกระนั้นนาลีชังคพรามชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระนางมัลลิกาเทวีถึงที่ประทับกราบทูลเรื่องราวการสนทนาปราศัยทั้งหมดกับพระผู้มีพระภาคให้พระนางทราบลำดับนั้นพระนางมัลลิกาเทวีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลถึงที่ประทับแล้วทูลถามว่าข้าแต่มหาราชทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรว่าพระกุมารีพระนามว่าวชิรกุมารีเป็นที่รักของพระองค์ใช่หรือไม่มัลลิกาถูกแล้ว วชิรกุมารีเป็นที่รักของเราก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะวชิรกุมารีถ้ามีอันแปลเปลี่ยนผันไปเป็นอย่างอื่นแล้วความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะพึงเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มัลลิกาก็ถ้าวชิรกุมารีแปรผันคือตายหรือเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยก็ทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความแคบแค้นใจจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้าแต่มหาราชก็ข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายเอาไว้จึงได้ตรัสบอกว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพระชก้าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พระนางบาสภคติยาเป็นที่รักของพระองค์อย่างนั้นหรือถูกแล้วมัลลิกาพระนางวาสิภกัตติยาเป็นที่รักของเราก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าความแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเกิดขึ้นแก่พระนางวาสิภกัตติยาความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มัลลิกาเพราะพระนางวาสภคติยาถ้าแปรผันเป็นไปอย่างอื่นแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นไปอย่างอื่นด้วยทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้อนี้แหละมหาราชที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายตรัสไว้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดถ้าแต่มหาราชก็ทูลกระหม่อมจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็เสนาบดีชื่อวิทูธภะเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่หรือไม่ถูกแล้วมัลลิกาเสนาบดีชื่อวิทูธภะเป็นที่รักของเราก็แต่มหาราชก็ถ้าความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นเกิดขึ้นแก่เสนาบดีวิทูธภะความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มัลลิกาเพราะความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นกับวิทูธภะเสนาบดีความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นในชีวิตของเราก็จะต้องมีทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้าแต่มหาราชข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหมายเอาไว้จึงตรัสว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพระชก้าข้าแต่มหาราชพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็แคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของพระองค์หรือไม่พระชก้ามัลลิกาถูกแล้วแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของเราพระอนุภาพแห่งแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเราจึงใช้สอยแก่นจันทร์ที่เกิดจากแคว้นกาสีได้ทัดส่งดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปหลายรูปตาข้าแต่มหาราชก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะความที่แคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผัน เป็นไปอย่างอื่นคือถูกทอดทิ้งหรือตกไปอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่พระเจ้าข้ามาริกาเพราะความที่แคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผันเป็นไปอย่างอื่นแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยจะป่วยกล่าวใบใหญ่ถึงความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายมหาราชข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหมายเอาไว้จึงตรัสว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นแดนเกิดพระชก้าในที่นั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสว่าน่าสะใจจริงมาริกาข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจะทรงเห็นชัดแทงตลอดด้วยพระปัญญาแล้วมาเถิดมาริกาช่วยล้างมือให้ฉันทีจากนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงลุกขึ้นจากที่ประทับห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประกองราชไปทิศทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วทรงเปล่งอุทานขึ้นสามครั้งว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสามครั้งดังนี้แหละปิยชาติกสูตรจบฐานะสูตรว่าด้วยฐานะที่ใครๆไม่พึงได้ภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการต่อไปนี้อันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการอะไรบ้างคือ1ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาไม่พิจารณาให้เห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติและการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะพึงดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อไม่พิจารณาเห็นดังนั้นปรากฏสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำกรวนหลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนก็สิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก ็ย่อมชิบหายไปเมื่อเ

0: วกนั้นแก่ไปแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาพิจารณาดังนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับเกิดเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปเมื่ออริยสาวกพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออนัมตักขะปริยายที่มาในสังยุตตนิกายปิยชาติกสูตรมาในมัชฌิมนิกายและฐานสูตรที่มาในอังคุตรนิกายช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกากับ

0: อรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกโดยเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดสูญหายหรือมีความจำเป็นต้องจัดทำบัตรใหม่เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งแนะนำให้รีบดำเนินการขอมีบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและไม่พลาดการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยโดยประชาชนสามารถติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการด่วนมหานครจำนวน19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดให้บริการในวันเลือกตั้งเพื่อมีความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสำนักงานเขตได้จุดสามารถรักษาพันรายงาน
0: หอการค้าไทยประสานสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเร่งรับซื้อกุ้งร้อยตันต่อวันช่วยเกษตรกรดูดซับผลผลิตส่วนเกินจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้จากกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตตกค้างและราคาหน้าฟาร์มมีแนวโน้มชะลอตัวโดยมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารเป็นกลไกกลางในการประสานงานกับกลุ่มสมาชิกห้องเย็นผู้ผลิตและแปรรูปส่งออกเพื่อช่วยรับซื้อกุ้งโดยตรงจากเกษตรกรในเบื้องต้นมากกว่า100ตันต่อวันหวังดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกจากระบบและรักษาเสถียรภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานทางนี้การพิจารณารับซื้อจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ฟาร์มต้องเข้าร่วมโครงการตรวจยาปฏิชีวนะก่อนประมูลกุ้งอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าควบคุมความปลอดภัยทางอาหารและตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้ยังคงจุดแข็งในการเป็นผู้นำด้านการส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: เช้าวันนี้บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาผ่านเข้ารอบส่วนบอสเนียยังมีลุ้น
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2ประตูต่อ1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้บราซิลพบสกอตแลนด์และโมร็อกโกพบเฮติกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้แข่งขันเวลา 8:00 นปุริภัทรสอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะวันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: วันนี้เงินเดือนออกนะคะตั้งแต่เช้าตรู่ตื่นหรือยังเงินเดือนเข้าปุ๊บตื่นปั๊บเลยใช่ไหมค่ะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ใจศิลป์คนคล่องเจนันแก้วกลับมาพร้อมกับช่างเทคนิคของเรานะคะที่อยู่เบื้องหลังของเราทุกวันนะคะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะพบกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันม
0: ี
1: หลายข่าวที่เรายังคงต้องติดตามกันแล้วก็มีข่าวสารที่จะมาแจ้งกันด้วย
0: ถูกต้องนะคะเตรียมตัวเลยเมฆขลาไม่ใช่จะมาล่อแก้วนะแต่เป็นพายุที่ต้องเตรียมรับนะคะแล้วก็อีกหลายประเด็นด้วยโอ้โหมีความคืบหน้าเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านติดตามโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตในการสอบท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้เองยังมีความร่วมไม้ร่วมมือกับต่างประเทศที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองไปหารือนะคะแต่เป็นการหารือทางโทรศัพท์กับนายกออสเตรเลียย้ำว่าจะผลักดันการค้าการลงทุนความมั่นคงนะคะแล้วก็เชิญท่านมาเยือนประเทศไทยในโอกาสครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยนะคะยังมีอีกหลายๆประเด็นที่เห็นบอกว่าการนำพรบ.เลมอนลอของท่านสุภมาที่ท่านลุยอยู่ตอนนี้กับสคบใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดำเนินการไปคืบหน้าทีเดียวผ่านฉลุยแล้วของชำรุดต้องเปลี่ยนได้ไม่ต้องพิสูจน์เองจากนี้ไปท่านย้ำนะเป็นการคือพอท่านมาลงลึกในรายละเอียดของผู้ที่เป็นผู้บริโภคทั้งหลายกับสคบแล้วหลายท่านบอกว่าชื่นชมมากเลยการทำงานของท่านเชิงรุกมาก
1: ค่ะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะว่าเมฆขลานี่จะยังไงกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือตะวันทางด้านของตะวันออกของเกาะไต้หวันค่ะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ค่ะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะแน่นอนล่ะค่ะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังคงเกาะติดในเรื่องของการเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพอไปดูภาพรวมสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยฝนฟ้าคะนองจะเยอะสุดเลยก็คือภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยฝน 60% ของพื้นที่นอกนั้น 30-40% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะคะ 30% ของพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครปริมณฑล 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันนะ 6:12 นาทีสำนักพระราชวังค่ะมีการแจ้งเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับวันนี้นะคะ25ถึง26มิถุนายน2569ค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้สำหรับในวันนี้ค่ะ25มิถุนายน2569เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 12:00 น. เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่26มิถุนายน2569เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นโปรดแต่งกายสุภาพกรณีเข้ากราบบังคมพระบรมศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีนั้นต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของข่าวสารอื่นๆที่เราจะตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนะคะสถาบันในส่วนของสถาบันกษัตริย์นะคะรวมไปถึงผู้นำประเทศก็ยังมีคงก็ยังคงมีการติดตามกันตลอดเลยนะคะในการหารือแล้วก็ผลักดันเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการค้าการลงทุน
1: ค่ะ
0: นะคะแน่นอนแล้วค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้เวลาสักเที่ยงครึ่งนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทางโทรศัพท์นะคะกับนายแอนโทนีอัลบานิสนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียในประเด็นสำคัญต่างๆและแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะเห็นพ้องเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะการแก้ไขปัญหากระบวนการหลอกลวงทางออนไลน์และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนะคะระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันด้วยนะคะเพื่อจะได้กระชับความสัมพันธ์แล้วก็ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมทั้งผลักดันความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไปค่ะ
1: ค่ะที่สำคัญนะคะทางด้านของกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้มีการเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ค่ะมีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมานะคะของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2228ค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยร่างกฎหมายที่เป็นกฎหมายฉบับแรกของรัฐบาลนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีท่านลุยตลอดเลยนะคะแล้วก็เห็นผลเรียกว่าตอนนี้ผ่านฉลุยนะคะที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนำพรบ.เลมอนลอว์ของชำรุดต้องเปลี่ยนได้ไม่ต้องพิสูจน์เองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีค่ะเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบนะคะความรับผิดขออภัยค่ะเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อ ความชำรุดบกพร่องของสินค้าพศต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่1ขั้นรับหลักการโดยที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับที่เสนอประกบกันนะคะแล้วก็ให้ใช้ร่างของครม.เป็นร่างหลักในการพิจารณาซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีสุภมาท่านก็บอกว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้สินค้าหลายประเภทค่ะมีเทคโนโลยีซับซ้อนผู้บริโภคก็ไม่สามารถที่จะตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ด้วยตัวเองในตอนที่ซื้อกว่าจะรู้ก็ใช้งานไปแล้วสักระยะหนึ่งนะคะท่านบอกว่าเวลาเกิดปัญหาคนซื้อกลับต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่าความเสียหายมีอยู่ก่อนแล้วนะคะทำให้หลายคนเสียเงินเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านก็ย้ำนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้จึงเข้ามาแบ่งเบาภาระตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็สร้างหลักประกันที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภคสาระสำคัญของร่างกฎหมายวางหลักให้ผู้ขายต้องรับผิดเมื่อสินค้าชำรุดบกพร่องโดยกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายนะคะว่าถ้าหากสินค้าเสียหายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเสียมาตั้งแต่วันส่งมอบนะคะผู้ซื้อไม่ต้องพิสูจน์เองโดยสินค้าทั่วไปนะคะอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นี่แหละกำหนดไว้6เดือนนะคะส่วนรถยนต์กำหนดไว้1ปีนะคะร่างกฎหมายยังให้สิทธิผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและคืนเงินนะคะถ้าหากเป็นความบกพร่องร้ายแรงในสาระสำคัญผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีเลยนะคะสินค้าทั่วไปภายใน7วันแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ากับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนะคะนับจากวันที่รับสินค้าด้านการซ่อมก็กำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันและรถยนต์ภายใน90วันนอกจากนี้นะคะยังกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะคะที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่อาจจะไปพบเห็นปัญหาหรือบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบค่ะนะคะ1166 1166นะคะหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะก็ดีใจกับผู้บริโภคทั่วประเทศ
0: ได้รับการคุ้มครองนะ
1: ค่ะได้รับการคุ้มครองแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปดูกันหน่อยนะคะ6นาฬิกา20นาทีเรื่องเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวแล้วก็ใหญ่ระดับประเทศ
0: โอ้โหหลายคนคือก่อนหน้านี้ติดตามข่าวนี้อยู่ก็ไม่คือทุกสื่อเขานำเสนอเราด้วยทุกสื่อด้วยนะคะแล้ววิทยุแห่งประเทศไทยก็นำเสนอหลากหลายในหลากหลายมุมเหมือนกันในส่วนของทุกๆรายการของเรา
1: เราก็จะนำเสนอในส่วนของการดำเนินการในส่วนต่างๆทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบนะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการของ
0: ผู้ที่
1: เกี่ยวข้องเนี่ยว่าจะดำเนินการในส่วนของการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวอย่างไรเรื่องของการปรับปรามการทุจริตเนี่ยนะของในส่วนท้องถิ่นเนี่ยในส่วนการสอบนะในเรื่องนี้ซึ่งคือถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องบอกกันแบบนี้ก่อนว่าเมื่อมีการสอบเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งผู้สอบแล้วคือมีผู้สอบเนี่ยที่เขามั่นใจมากเลยว่าเขาเนี่ยเขาทำข้อสอบได้นะ
0: คือมีกรณีว่าสอบไปแล้วแล้วคนที่เขาทำข้อสอบเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะขอตรวจสอบคะแนนนะคะแต่ว่าพอไปทำเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่บ่ายเบี่ยงก็เลยเป็นที่มาอันนี้เล่าสั้นๆว่าเป็นแบบนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราได้ติดตามข่าวกัน
1: ใช่ก็มีการไปร้องปปช.เกิดขึ้นนะก็คือเป็นในส่วนของกระบวนการตรวจสอบพอปปช.ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีมูลเหตุเกิดขึ้นพอไป
0: ซุ่มตั้งหลายวันนะ
1: พอไปตรวจณสถานที่เนี่ยที่ได้ข้อมูลมาก็ปรากฏว่าพบหลักฐานก็เลยเป็นที่มานะคะว่าข่าวที่หลายๆท่านได้รับทราบกันซึ่งล่าสุดเองเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพูดคุยกันที่เมื่อวานนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านเองก็รอที่จะต้องคุยเจรจาโทรศัพท์กับทางด้านของออสเตรเลียด้วยนะ
0: ใช่ๆเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าท่านก็คือให้ยกเลิกผลการสอบที่ผ่านมาด้วยทั้งคนที่บรรจุแล้วด้วยนะ ที่มีส่วนนะ
1: ค่ะ
0: ท่านว่ายังไงบ้างเรื่องนี
1: ้ค่ะซึ่งล่าสุดเองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะว่าต้องเดินหน้าปราบปรามเรื่องของการทุจริตในของการสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังหากพบนะให้ตัดตอนความผิดพร้อมให้เป็นโมฆะทันทีตามหลักกฎหมายโดยเมื่อวานนี้กับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้แถลงจุดยืนนะคะในกรณีเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตอย่างร้ายแรงค่ะปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะอันนี้ท่านบอกเลยนะคะและส่งผลเสียต่อระบบของราชการไทยซึ่งท่านบอกว่ายอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับประเด็นผลสอบที่เป็นโมฆะนั้นท่านขอชี้แจงนะคะว่าหากผลการตรวจสอบเนี่ยท่านบอกว่าหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีโดยจะบังคับใช้ทฤษฎีผลไม้มีพิษท่านว่าอย่างนี้นะคะหากมีจุดเริ่มต้นเนี่ยของกระบวนการที่ไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกันนะคะแม้จะมีการบรรจุเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบของคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะผู้ที่เสียหายตอนนี้ได้มอบให้กับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ด้วยและยืนยันนะคะว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือการตรวจสอบเส้นทางการทุจริตค่ะโดยสั่งให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุดหากพบพฤติกรรมหรือว่ามีความผิดกฎหมายเพียงกรณีเดียวเนี่ยก็ถือว่าความผิดนั้นสำเร็จและต้องลงโทษตามกฎหมายนั้นอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยเองก็เตรียมที่จะขยายผลการตรวจสอบย้อนหลังในทุกมิติด้วยเพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสและเรียกความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งก็ย้ำนะคะว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นต้องควบคู่ไปกับความยุติธรรมค่ะหากพบการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบก็จะดำเนินการตามทางวินัยและก็กฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมของข้าราชการไทยต่อไปค่ะ
0: ค่ะพอฟังดูตอนนี้มันมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องหนึ่งในส่วนของกระบวนการสอบในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงคนที่สอบด้วยนะคะผู้บริสุทธิ์ก็มีซึ่งท่านก็บอกว่าต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนะคะคนที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนะคะขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นดังกล่าวกำหนดระยะเวลา7วันยืนยันว่าถ้าหากพบผู้กระทำผิดดำเนินการทันทีนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมนะคะเรื่องนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้ออกมาพูดหลังจากประชุมร่วมกับท่านนายกนะคะกรณีดังกล่าวว่าท่านนายกมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะว่าเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันว่าการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนนะคะถ้าพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนะคะก็ขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนะคะนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปนะคะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานระยะเวลาให้แล้วเสร็จเนี่ย7วันนะคะแล้วถ้าพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่ที่เป็นข่าวตอนนี้นะคะที่เพชรบูรณ์นะคะอำเภอวิเชียรบุรีที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ก็ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วถ้าพบว่ามีความผิดทางจังหวัดก็จะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกด้วยนะคะว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตขออภัยค่ะ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบท้องถิ่นนี้จะตรวจสอบคลิปเสียงอย่างที่บอกด้วยนะคะที่มีการเจรจาซื้อตำแหน่งมีอักษรพอพานสอเสืออะไรก็ไม่รู้นะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีไหนหรือเปล่าเนี่ยจะนำหลักฐานนี้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลนะคะในการตรวจสอบว่ามีใครที่เกี่ยวข้องขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้ที่จะบรรจุเนี่ย
1: ก็คือก่อนหน้านี้เขามีการเรียกที่จะให้มารายงานตัวเนี่ยในวันที่1กรกฎาคมสำหรับบัญชีนี้นะ
0: ใช่ก็เลยออกคำสั่งด่วนที่สุดเรื่องชะลอการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะก็ชะลอก่อนนะคะแต่ว่านี่มีส่วนที่เกี่ยวข้องคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒที่มีส่วนเกี่ยวว่าทั้งเรื่องของข้อสอบเรื่องของการส่งข้อสอบยังไงเนี่ยเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปฟังตีของร้องข่าว
1: ตรงนี้นะครับซึ่งล่าสุดนี้เมื่อวานทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็ได้ออกแถลงการระบุตามที่ได้ปรากฏในข้อมูลของข่าวสารผ่านสื่อมวลชนเนี่ยแล้วก็สังคมออนไลน์ด้วยเกี่ยวกับการดำเนินการของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเนี่ยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาแล้วก็จิตวิทยาซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอเรียนชี้แจงเบื้องต้นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สาธารณชนดังนี้ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็รวดเร็วอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายแล้วก็จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้ค่ะการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักของหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒนั้นขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงสาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าล่าสุดนี้ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีการเรียกผู้ที่สอบบรรจุแข่งขันของบัญชีที่มีปัญหาเนี่ยได้ให้มารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมล่าสุดเขาก็สั่งเรียกว่าชะลอเรื่องการบรรจุที่เรียกมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมออกด่วนที่สุดเลยนะ
0: ค่ะส่วนทางด้านนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็ออกมายืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างกับนะคะการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ท่านบอกไม่มีช่องโหว่สอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านย้ำว่าแง่ของท่านพอมีการเปิดโปงกระบวนการตรงนี้แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะได้ไม่ต้องให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำอีกแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการสอบกพ.นะคะในฐานะที่ท่านดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะดูแลควบคุมเรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการไม่ให้เกิดการทุจริตนะคะดำเนินการตามขั้นตอนนะคะซึ่งท่านก็กำชับว่าวางระบบดีนะคะวางระบบได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลได
1: ้
0: นะคะท่านก็เลยย้ำว่ายืนยันว่าระบบการสอบกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เป็นคนละระบบกันนะคะแต่แล้วก็เบื้องต้นได้รับรายงานจากกพ.ว่าไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยนั่นเอง
1: ค่ะ
0: พักกันนะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ กู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตข้าราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอนแล้วครับโดยไม่เกรงใจใครไม่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการเด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมและสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกพร้อมกำชับให้ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาดไม่ปล่อยไว้เลยทีเดียวครับโดยกล่าวถึงกรณีการยกเลิกการสอบว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตอันนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นก็ต้องถือว่าให้เป็นโมฆะไปเลยสำหรับการสอบในครั้งนี้แม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตามหากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งมาจากการทุจริตอันนี้เอาไว้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ครับบุคคลเหล่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายครับพี่น้องจึงมีหน้าที่ที่จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้ตำรวจสามารถเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้แล้วขณะนี้สำนวนหลักๆอยู่ที่สำนักงานปปช.เพราะว่าผู้ร้องกลุ่มแรกเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นผู้ที่สอบได้แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไปยื่นเรื่องต่อทางปปช.ดังนั้นแล้วตำรวจจึงมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของปปช.ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับราชการเข้ารับการบรรจุข้าราชการถือเป็นการเอาเปรียบและเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งทั้งยังปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้เป็นการนำผู้ที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรกรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่างเด็ดขาดนี่คือคำพูดของนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ชูความปลอดภัยเป็นหัวใจการพัฒนาประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ณ Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแล้วครับซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าความปลอดภัยนั้นเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานทุกประเภทแหละครับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานก็จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวแม้ว่าการลงทุนด้านความปลอดภัยจะมีต้นทุนแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือประสิทธิภาพในการทำงานคุณภาพชีวิตของแรงงานและความยั่งยืนขององค์กรทางรัฐบาลก็พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์เทคโนโลยีและศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมและก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลเองจะทำหน้าที่ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนอีกด้วยครับพี่น้องยังไม่หมดครับสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดงานที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าว่าสร้างการลงทุน700,000,000,000 บาทครับ
พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเปิดงาน Thailand Fast Passและก็ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานด้วยกันเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% เลยทีเดียวก็ช่วยให้การลงทุนเกิดขึ้นได้รวดเร็วและก็สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมแหละครับโดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำแหละครับว่าความเร็วและความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทางรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยการความสะดวกสู่ผู้อำนวยความสะดวกครับยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาระบบราชการให้มันมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนากันด้วยครับซึ่งก็ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนก็เพื่อเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและรักษาบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ Thailand Fast Pass ก็จะเป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงๆกันเสียทีครับพร้อมได้ตั้งเป้าว่าจะผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ 700,000 ล้านบาทเลยทีเดียวในปี2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นกลไก Fast Pass ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านที่1ครับด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้านที่2ด้านการสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่ด้านที่3ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านที่4ในด้านโอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศไทยและด้านที่5คือด้านการสร้างเงินหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้ขยายผลการประชุมอาเซียนรัสเซียเพื่อเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยและเทคโนโลยีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียผ่านความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารกันด้วยก็เพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพร้อมทั้งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาของประเทศไทยและครับบอกว่าให้ไปเร่งขับเคลื่อนต่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียก็เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการขยายมาตรการเหล่านี้เอ้าขยายยังไงมาตรการว่ายังไงกันบ้างมาฟังกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอันได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนซึ่งจากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม2569ไปจนถึงเดือนกันยายน2569อันนี้ขยายแล้วนะครับภายใต้กรอบวงเงินเดิมกว่า179ล้านบาทครับก็เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่มันประหยัดรักษากำลังซื้อของประชาชนเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ
และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มันฟื้นตัวและนอกจากนี้ยังอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 วงเงินรวมกว่า477ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งก็ครอบคลุมเกษตรกรที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้แก่โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงกันด้วยพร้อมทั้งได้มีการเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าวจากเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568กลายเป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศก็ต้องไปที่กรมนี่แหละครับกรมชลประทานเขาได้เตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศอย่างเข้มข้นหลังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการกรมชลประทานบอกว่าให้ไปรับมือเอลนินโยและก็เตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศไทยอย่างเข้มข้นกันด้วยหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินว่าประเทศไทยนั้นเข้าสู่ภาวะเอลนินโยซึ่งอาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับซึ่งก็จะกระทบต่อภาคการเกษตรและพี่น้องประชาชนโดยได้กำชับให้ไปติดตามสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนบริหารจัดการน้ำและทบทวนเกณฑ์การเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็เพื่อสำรองน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้งปี2570นี่แหละครับแล้วนอกจากนี้ยังได้สั่งเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรกลบุคลากรรวมไปถึงตรวจสอบอาคารชลประทานคันกั้นน้ำและผนังกั้นน้ำทั่วประเทศไทยบอกว่าให้พร้อมปฏิบัติงานตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำและแนวโน้มสภาพอากาศแก่พี่น้องเกษตรกรและผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันวางแผนใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยครับโดยรัฐบาลได้มีการส่งร่างกฎหมาย2ฉบับเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569ทางรัฐบาลได้มีการเสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับด้วยกันเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอันได้แก่1ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.และ2ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งก็มีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือกฎหมายเลมอนลอนี่แหละครับโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายเลมอนลอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันด้วยครับในส่วนสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมก็มีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่มันเพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมทั้งยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมนั่นเองครับ
และในขณะที่กฎหมายเลมอนลอล่ะเป็นยังไงกฎหมายเลมอนลอนี้ก็มีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายรวมไปถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ขณะซื้อหรือรับมอบสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้รับความเป็นธรรมและก็มีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากขึ้นนั่นเองครับแล้วร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการยุติธรรมและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันอันจะทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมมากขึ้นในการซื้อขายสินค้าและบริการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยได้เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นี่แหละได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group กำหนดจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประเทศไทยเองในฐานะเป็นเจ้าภาพก็ได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการพูดคุยภายใต้ชื่อว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับก็มีเป้าหมายที่จะสะท้อนความคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรียกว่าให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนให้กับระบบเศรษฐกิจและการเงินมีความพร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคตกันด้วยครับเรียกว่าแนวคิดนี้ธีมนี้ก็มุ่งต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนกันด้วยก็เพื่อให้รายได้นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เสริมสร้างความร่วมมือและผลักดันประเด็นด้านการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนและความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ New Horizons อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

0: าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ฮึบแบงค์คอกโหวตแบงค์คอกโหวตค่ะเนี่ยสปอตเมื่อสักครู่พี่ไอซ์สรัญยูร้องไว้นะคะเชิญชวนคนกรุงเทพทั้งหลายที่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่ากรุงเทพและสกอาทิตย์นี้นะคะ28มิถุนายน2569หีบเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไปใช้สิทธิ์กันนะคะแล้วก็ในส่วนของนายกเมืองพัทยาด้วยเนาะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายท่านบอกว่าเตรียมตัวแล้วเนี่ยกี่วันอยู่เลยกี่วัน
2: ก็คือนับแล้ววันนี้ด้วยนะ25 26 27 3วันอ่ะ3วันเองจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยาด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะตอนนี้กทมนะคะก็ย้ำกันนะคะว่านอกจากนี้แล้วท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกได้นะคะBangkok Vote นะคะแล้วก็นอกจากนี้สีบัตรเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มี2สีชัดเจนแน่นอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางคุณณรงค์เรืองศรีคุณชัยนันท์เนี่ยก็ถือไว้นะ
2: ค่ะ
1: แต่ด้านข้างเราก็มีเนี่ยเราจะมีเหมือนอินโฟนะคะที่ทีมนิวมีเดียของเราขึ้นให้ที่หน้าจอค่ะผู้ฟังผู้ชมทั้งเลือกผู้ว่าที่กรุงเทพแล้วก็ที่เมืองพัทยาด้วยนะแต่บางท่านก็บอกว่าเราก็มีความจำเป็นจะต้องไปทำบัตรประชาชนเหมือนกันนี่ช่วงนั้นจะต้องไปติดต่อเขตเนี่ยกทมจะยังไงจะเปิดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ไหมเปิดเน
2: าะเปิดนะคะซึ่งทางนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกนะคะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมค่ะที่จะรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสกเนี่ยซึ่งเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดหรือว่าสูญหายหรือว่ามีความจำเป็นต้องทำบัตรใหม่เพื่อไม่เป็นการอุปสรรคต่อการเลือกตั้งในครั้งนี
1: ้
2: นะคะแนะนำว่าให้รีบไปดำเนินการขอบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายนค่ะเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตอนนี้โดยตอนนี้เนี่ยเขาเปิด

0: 2565เนี่ยมีเรียบร้อยไหมหลังจากนั้นหน่วยเลือกตั้งที่ไหนนะคะข้อมูลการเลือกตั้งก็สามารถดูเพิ่มเติมผ่านทาง www.leuktangkrungthep69.com หรือว่าสอบถามสายด่วนกกต1444ค่ะ
1: ค่ะนับถอยหลังกันไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงท้ายนี้เรายังมีเวลากันอยู่สักนิดนึงอ่างทองเนี่ยเขาเชิญชวนนะเขาเชิญเที่ยวงานใหญ่อ
0: ่
1: างทองย้อนยุคสุกยกตลาดแอดสวนริมน้ำตลาดป่าโมกโอ้เมื่อวานก็ฟังคุณเอกเอกพงศ์นพสกุลเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์ในคนหามาเล่าบอกว่า FC ตลาดป่าโมกนี่เยอะเลยพี่ตีเจ้ม่วยพี่ดวงใจพี่อะไรนะหลายท่านเลยอุ้ยหลายท่าน
0: ออกมาเชิญชวนใช่ไหม
1: ออกมาเชิญชวนนะคะก็เตรียมตัวค่ะไปเที่ยวแบบชิลๆกับงานอ่างทองย้อนยุคสุกยกตลาดป่าโมกไฮไลท์นะคะเขามีความบันเทิงอาหารอร่อยสินค้าชุมชนกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานเดียวจัด2รอบนะคะครั้งแรกนี่จะเริ่มพรุ่งนี้แล้ว26 27ศุกร์เสาร์นี
0: ้ะ
1: นะคะมิถุนายนแล้วก็ครั้งที่2
0: ค่ะ
1: 24 25กรกฎาคม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไฮไลท์เด็ดมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะเลย
0: โอ้เขาบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยใหญ่โตมากชมฟรีคอนเสิร์ตเวทีใหญ่มากจากศิลปินชื่อดังมีงานโซนคราฟต์ด้วยนะมีเวิร์กช็อปก็เรียกว่ามาสร้างสรรค์ผลงานที่ทำด้วยตนเองไปอ่างทองจะพลาดไม่ได้ปั้นตุ๊กตาชาววัง
1: ใช่
0: นะ
1: สวย
0: ค่ะมีระบายสีมีขนมไทยไปเรียนรู้วิถีกลองยาวที่นั่นก็มีหมู่บ้านกลองยาว
1: พอพูดถึงกลองยาวแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยนึกถึงพี่เปิ้ลเลยน
0: ะ
1: ตอนที่เราไปทำกิจกรรม CSR ที่วัดสระแก้วใช่ไหม
0: อ่างทอง
1: ค่ะพอพูดถึงอ่างทองหนุ่มสิงห์บุรีก็มาแล้วนะคะพี่สายชนนี่สั่งพร้อมแล้วนะคะเชิญชวนกันนะคะไปเที่ยวกันนะคะสำหรับงานดีๆที่อ่างทองค่ะเราต้องส่งต่อให้ข่าวพาเจนเนริกาตอนนี้ผู้ประกาศอักษรพอพานแล้วก็อักษรออ่างมาแล้ว
0: ค่ะ
1: นะ
0: คุณช่วงนี้อย่าพูดอักษรย่อบ่อย
1: เดี๋ยวไปฟังผู้ชมรอฟังเสียงว่าอักษรพอพานก็ออ่างจะเป็นไงส่วนเราอักษรชอช้างไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับอย่างเด็ดขาดกระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของเดือนแรกให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาท
1: นายกรัฐมนตรีเยอรมนียืนยันว่าการสนับสนุนของพันธมิตรยุโรปที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอน